0: เด็กๆแต่ละคนนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะตั้งใจในการทำงานนะคะและที่สำคัญเลยค่ะช่วยการเก็บของเข้าที่และจัดโต๊ะเก้าอี้ได้อย่างเรียบร้อยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะมาเลยเยี่ยมเลยค่ะฟ้าใสคะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: หนูวาดภาพเป็นอะไรลูก
1: วาดภาพเป็นไฟไหม้บ้านค่ะ
0: ทำไมไฟถึงไหม้บ้าน

0: ดเขาแล้วเขาก็จุดเทียนรอบบ้านค่ะ
1: โอ้ต้องระมัดระวังเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วฟ้าสายชอบผลงานตนเองไหมคะ
0: ชอบค่ะ
1: ทำไมถึงชอบคะ
0: เพราะว่าน่ารักค่ะ
1: แล้วก็สมจริงไหมคะ
0: สมจริงค
1: ่
0: ะ
1: เห็นด้วยเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
1: ตรงไหนขอถามเป็นขวัญเอ้ยชอบตรงไหนลูก
3: ชอบตรงดอกไม้ค่ะ
1: ทำไมอะคะ
3: เพราะว่าน่ารักค่ะ
1: อ๋อแล้วเพื่อนระบายสีเป็นยังไงด้วยลูก
3: เย
1: ี่
3: ยมค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะขวัญเอ้ยอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหม
3: ตรงดอกไม้ค่ะอ๋ออ
1: ยากให้วาดดอกไม้เพิ่มใช่ไหม
3: ใช่อ๋อ
1: เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะลูกคนต่อมาขอเชิญพี่แม็กครับไหนดูซิว่าวันนี้พี่แม็กเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนหยิบมาเลยช่วยนี่ครับพี่แม็กครับพี่แม็กทำผลงานอะไรมาครับ
0: สีน้ำครับ
1: สีน้ำนะครับพี่แม็กวาดเป็นอะไรอะลูก
0: คนมาตีกอล์ฟ
1: โอ้คนมาตีกอล์ฟใช่ไหมตีกอล์ฟที่ไหนคะ
0: ที่เพชรบุรี
1: โอ้เยี่ยมเลยพี่แม็กชอบผลงานตนเองไหมครับ
0: ชอบครับ
1: ชอบตรงไหนครับ
0: ชอบตรงคน
1: ทำไมอะลูก
0: เพราะว่าคนสมจริง
1: อืมเยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
1: ชอบตรงไหนขอถามปั้นปั้นชอบตรงไหนลูก
4: ชอบ
1: ทำไมอะคะ
4: เพราะว่าสมจริงอ๋อ
1: เยี่ยมเลยสมจริงไหมเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยอ่ะพี่แม็กขอบคุณครับคนต่อไปใครดีขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนหยิบงานมาเลยเยี่ยมเลยค่ะโอเคการ์ตูนคะวันนี้การ์ตูนทำผลงานอะไรมาคะ
0: กิจกรรมใหม่ค่ะ
1: กิจกรรมใหม่นะคะประดิษฐ์แกนกระดาษทิชชู่สร้างสรรค์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตูนทำยังไงบ้างลูก
0: หนูระบายเป็นสีสายลงแล้วหนูก็ตัดหัวใจแล้วหนูก็เอาเส้นลายๆสีหนูก็เอามาทากาวข้างในแกนกระดาษเช็ดชู่แล้วหนูก็เอากระดาษเส้นยาวๆมาติดค่ะ
1: โอ้เยี่ยมเลยตูนชอบผลงานของตนเองไหมคะ
0: ชอบค่ะ
1: ตูนชอบตรงไหนอะลูก
0: ชอบตรงสีค่ะ
1: โอ้ทำไมล่ะลูก
0: เพราะว่ามันสวยค่ะ
1: เห็นด้วยเลยแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่การ์ตูนไหมลูก
2: ชอบ
1: ชอบเพราะอะไรพีคชอบเพราะอะไรลูกโอ้ชอบทั้งหมดเลยเพราะอะไรล่ะคะแล้วก็ระบายสีเป็นยังไงด้วย
2: สวย
1: สวยแล้วก็เนียนใช่ไหมปรบมือให้พี่การ์ตูนด้วยอ่ะการ์ตูนเอาไปตากก่อนนะคะเยี่ยมเลยเก่งกันทุกคนเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะออกมานำเสนอผลงานของเขาได้นะคะโดยสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้นะคะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: คะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะเวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะลูกเราจึงต้องรู้จักกันและรู้จักการถูกต้องเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่37ภัยพิบัติชื่อเกมภาพตัดต่อจำนวน1ถึง10อะทีนี้ภาพตัดต่อในวันนี้ค่ะมันจะไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่เหมือนจิ๊กซอที่เราเล่นนะแต่
1: เป็นแผ
0: ่
1: นส
0: ีใช่ให้เด็กๆลองมาสังเกตไปพร้อมๆกันก่อนนี่เลยค่ะเกมของนะคะภาพตัดต่อของเราในวันนี้เนี่ยมันจะประกอบอยู่3ส่วนเลยนั่นก็คือส่วนด้านบนนะคะที่มันมีจุดกลมๆอยู่หนูเห็นไหม
1: เห็น
0: เห็นนี่เลยคุณแพลวขอชี้นะอ่ะเป็นจุดกลมๆแล้วก็มีภาพใช่ไหมคะ
1: yeah.
0: เป็นภาพข้างล่างเป็นรูปอะไรหนูเห็นไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะ yeah. ใช่ภาพนี้นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสีดำทีนี้เกมนี้เล่นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเกมนี้นะคะมันจะประกอบด้วย3ส่วนนะคะเดี๋ยวเราลองมากระจายดูชึบคุณครูแพลวขอเอาอันนี้เป็นภาพหลักนะคะถ้าไม่เข้าใจต้องทำยังไงนะแต่ว่าคุณครูแพลวว่าเชื่อมั่นว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเด็กๆเก่งแล้วเกมนี้มันจะไม่ยากเลยลูกเพียงแค่ให้หนูนะคะนับจำได้ไหมที่เราเรียนเรื่องจำนวนแล้วก็การนับกันไปแล้วจำได้ไหม
1: จำ
0: ได้ค่ะทีนี้เกมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3กลุ่มก็คือกลุ่มที่มันเป็นภาพใช่ไหมคะกลุ่มข้างบนที่มันเป็นจุดกลมๆและกลุ่มข้างล่างที่มันเป็นสี่เหลี่ยมดำๆทีนี้ค่ะเวลาที่หนูวางคุณครูแพลวจะให้หนูวางชิ้นที่มันใหญ่ที่สุดนั่นก็คือส่วนของภาพไว้เป็นภาพหลักแบบนี้ค่ะนี่เลยทีนี้ให้หนูดูจำนวนก่อนแมวมีกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: ถูกต้องแมวมันมี1ตัวดังนั้นนะคะด้านบนตรงนี้จะต้องหาจุดกี่จุดใครออกมาช่วยได้บ้างขอเชิญวันนี้ขอเชิญพี่ออมค่ะมาเลยพี่ออมคะหาจุดกลมๆ1จุดให้คุณครูแพลวอะแล้วเอาไปต่อที่ไหนดีถูกต้องเลยทีนี้มันครบส่วนหรือยัง
1: ย
0: ัง ยังมันขาดส่วนอะไรสี่เหลี่ยมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อะออมอีก1ชิ้นค่ะถูกถูกต้องไหมคะแค่นี้เองปรบมือให้เพื่อนด้วยเกมนี้ยากไหมลูกถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆจะทำนะคะก็คือให้กระจายส่วนที่มันเป็นภาพก่อนจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆลองนับจำนวนดูค่ะว่าภาพเนี่ยมันมีเท่าไหร่ถึงจะไปนับจุดสีดำแล้วก็ภาพสี่เหลี่ยมสีดำได้แล้วนำมาต่อกันให้ถูกต้องแค่นั้นเองเด็กๆคะวันนี้นะเด็กๆสามารถให้คุณครูปลายทางนะคะนำเกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และถ้าไม่เข้าใจให้ถามใครเอ่ยถูกต้องเลยค่ะพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันได้เลย
1: yeah.

0: เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้สามัคคีกันมากๆเลยค่ะและช่วยเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยขอชื่นชมเลยค่ะและในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรวสรุปไหมคะคุณครูแพรวขอเชิญเป็นพี่เตยค่ะมาเลยเตยคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: อัคคีภัยค่ะ
0: เก่งมากๆเลยหรือก็คือไฟไหม้นั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่เตยจำได้ไหมว่าเราทำกิจกรรมอะไรนะหยุดหมอบแล้วก็อะไรคะ
1: กินค่ะ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้ใบเตยดังๆด้วยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมแรกเป็นต้นมาก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะได้อย่างน่ารักมากๆเลยมีความกล้าแสดงออกกันทุกๆคนเลยนะคะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆมีความตั้งใจนะคะในการเคลื่อนไหวและสามารถเคลื่อนไหวนะคะประกอบอุปกรณ์ก็คือลิปบิ้นและสามารถนำลิปบิ้นมาต่อกันให้ยาวด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับไฟไหม้อัคคีภัยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยจากไฟไหม้นั่นก็คือเราได้ซ้อมทำกิจกรรมหยุดมอบแล้วก็กลิ่งนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะเมื่อถึงสถานการณ์ที่จำเป็นหรือว่าคับขันให้มีอะไรเสมอด้วยถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยกันเก็บของเข้าที่รวมถึงจัดโต๊ะและเก้าอี้ได้อย่างเรียบร้อยขอชื่นชมเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือเกมการศึกษาในวันนี้นะคะเราก็ได้เล่นภาพตัดต่อกันนะคะแล้วเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้อย่างถูกต้องและเข้าใจจำนวนด้วยปรบมือให้ตนเองด้วยแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเวลาของเราในวันนี้เป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เรานะคะจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้อนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้หรือหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและ

ยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับ

ขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับ

0: ความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลตเป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่รวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
3: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
4: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่โผล่แต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังนะสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โ
4: อสมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เด็กๆสังเกตไหมว่าสภาพอากาศตอนเช้าของเราเป็นอย่างไรหนาวตอนเช้ามืดเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นใช่ไหมแต่พอตอนที่เราเนี่ยไปเคารพธงชาติแล้วเข้ามาสังเกตเห็นอะไรไหมเออร้อนแดดเป็นยังไงแล้วตอนนี้ตูนมันแรงไหมแรงมากๆเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วในวันนี้ค่ะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆคุณครูแพรวเนี่ยไปดูสารคดีอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับช้างรู้จักช้างไหมคะรู้จักช้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติของอะไรของไทยเรานี่เองถูกต้อง

0: ต้องเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยค่ะก็ไม่ได้เกิดขึ้นไกลตัวพวกเราหรอกพอดีว่าคุณครูแพลวเนี่ยไปดูสารคดีแล้วเขาก็บอกว่าที่
1: ข้าวหอมตรงจังหวะหรือเปล่า

0: ขอถามพี่แม็กหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: เล่นรถบ
0: ัง
1: ค
0: ับ โอ้เล่นรถวิทยุบังคับใช่ไหมเยี่ยมเตยล่ะคะ
2: นกฮูก
0: สโนล่ะเต้นบัลเล่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอูน่ารักมากๆเลยหยุดอยู่ในท่าทางรำวงโอ้แล้วหนูล่ะฮะมีเพื่อนหยุดอยู่ในท่าทางเล่นฮูลาฮูปด้วยยังไงโหบางคนเหมือนเล่นห่วงใหญ่มากเลยอ่ะตรงนั้นเดินออกมาหน่อยค่ะกระจายกันหน่อยนะคะ

ให้เด็กๆนั่งลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายดูดีใจและชอบมากที่สุดนะคะก็คือการเคลื่อนไหวตามคำบรรยายนะคะไม่ยากเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะจะบรรยายออกมาให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวนะคะให้สอดคล้องกับคำบรรยายนั้นเช่นถ้าคุณครูแพลวบอกว่าบรรยายให้เด็กๆเนี่ยเป็นรถตุ๊กๆเป็นรถตุ๊กๆแต่เด็กๆทำท่าเป็นเครื่องบินแบบนี้สอดคล้องกันไหมไม่หรือบอกว่าให้เด็กๆทำท่าว่ายน้ำแต่เด็กๆทำท่าเป็นเครื่องบินสอดคล้องไหมไม่ดังนั้นเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้ใครทำท่าได้น่าสนใจอ่ะทีนี้ค่อยๆยืนขึ้นวันนี้เด็กๆ เตรียมตัวที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกเอ๊ะคิดซิว่าวันนี้จะเอาอะไรไปเที่ยวข้างนอกดีบ้างดังนั้นเด็กๆจึงค่อยๆเดิน5ก้าวไปที่กระเป๋าของตัวเอง1 2 3 4 55ให้ตั้งสติก่อนใครที่เคลื่อนไหวได้ตรงนะแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีสมาธิดีมากๆอ่ะทีนี้เปิดกระเป๋าหยิบขนมใส่กระเป๋าหยิบขวดน้ำใส่กระเป๋าเอ๊ะหยิบนกหวีดด้วยใส่กระเป๋าและหยิบอะไรดีผ้าเช็ดหน้าดีกว่าจากนั้นเด็กๆค่อยๆลูดซิปปี๊แล้วสะพายกระเป๋าขึ้นชึบดีเลยทีนี้เราจะออกไปข้างนอกเด็กๆค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเจอบันไดบ้านของตนเองโอ้บันไดบ้านสูงจังเลยเด็กๆค่อยๆลงบันไดบ้านทั้งหมด17ขั้นค่อยๆเดินลงขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7ขั้นที่8ขั้นที่9ขั้นที่10ขั้นที่11ขั้นที่12ขั้นที่13ขั้นที่14ขั้นที่15ขั้นที่16และขั้นที่17เฮ้ยเหนื่อย

0: จังเลยปาดเหงื่อหน่อยจากนั้นก่อนออกจากบ้านไปรับประทานอาหารหน่อยดีกว่าเด็กๆจึงเดินช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าช้าจากนั้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนถึงโต๊ะรับประทานอาหารมีข้าวไข่เจียวอยู่พร้อมกับนม1แก้วและน้ำอีก1แก้วโอ้เด็กๆจึงลงมือรับประทานข้าวไข่เจียวโอ้อร่อยมากๆเลยจากนั้นเด็กๆจึงดื่มนมอึกๆแล้วก็ดื่มน้ำตามอึกจากนั้นฮ่าอิ่มแล้วถือจานกับแก้วไปล้างเด็กๆค่อยๆประคองและถือจานกับแก้วเพราะไม่เช่นนั้นมันจะแตกแน่ชึบชึบเจออ่างล้างละทีนี้เด็กๆค่อยๆวางลงไปเปิดน้ำจากนั้นปิดน้ำหยิบฟองน้ำแล้วก็กดน้ำยาล้างจานจากนั้นค่อยๆล้างทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจากนั้นเปิดน้ำเพื่อล้างฟองออกให้หมดสะอาดและทีนี้นำไปผึ่งก่อนเด็กๆค่อยๆตักชึบชึบชึบสะบัดมือสัก5ครั้งไล่น้ำออก1 2 3 4 5จากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเปิดประตูเสียงดังต้องหยอดน้ำมันให้ประตูเลยทีนี้เด็กๆค่อยๆก้าวออกไปก้าวออกไปก้าวออกไปปิดประตูเสียงเบาๆกึ๊กแค่นี้พอจากนั้นให้หาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายแม็กทางนี้เลยค่ะการ์ตูนมาทางนี้ค่ะมานี่เลยอานนท์มาอยู่ด้านหน้าตรงนี้บ้างน้องลุกขึ้นมายืนค่ะลูกลุกขึ้นมาแล้วเดินนั่นแหละมาเลยค่ะสโนกับฟ้าใสอยู่ห่างๆกันนิดนึงลูกชึบทีนี้เด็กผู้หญิงที่ใส่กระโปรงให้น้องทำยังไงคุ้มหัวเข่าแล้วเด็กผู้ชายที่ใส่กางเกงทำอย่างไรดึงกางเกงให้เรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะโดยเราจะร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทำท่าอะไรต่อไปดีขอถามพี่ภาคินค่ะทำท่าอะไรดีจ๊ะอะไรนะ
1: ท
0: ุบแขนสองข้างเลยใช่ไหมข้างละเท่าไหร่ดีคะ
1: 20ครั้ง
0: ได้เลยค่ะเอายื่นแขนออกมา1ข้างแล้วก็ทุบไป20ครั้ง1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อีกข้างหนึ่งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ทีนี้ถามเพื่อนๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางบอกว่าให้นั่งขัดสมาธินะคะจากนั้นให้ยืดแขนออกไปข้างหน้านะคะแล้วก็ก้มลงที่พื้นนับ1ถึง20พร้อมกัน

0: 16 17 18 19 20
1: ตึงเหรออ้าวจากนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาไหนใครหลับตาสมาธิได้บ้างเขาต้องเป็นคนที่เก่งมากๆแน่ๆเลยแม็กหลับตาสนิทหรือยังเก่งมากพี่แม็กไหนดูซิเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆปลายทางหลายคนก็หลับตาได้สนิทและเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะเด็กๆนะทำสมาธิได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนดูสิใครยังยุกยิกอยู่นะหยุดแล้วเก่งมากๆเลยทีนี้นะคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆค่อยๆลืมตานะคะยังไม่ลุกนะลองมองสิเพื่อนลืมตาครบทุกคนหรือยังถ้าครบแล้วหนูค่อยๆลุกขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่

0: อ่ะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาแบบใดคะ
1: สัมพ
0: ัน
1: ธ์บ
0: รรยายเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
1: Yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
1: ภ
0: ั
1: ยพ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: เก่งมากเลยภัยพิบัตินั่นเองเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติรอบๆตัวไปแล้วแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้ไปแล้วใช่ไหมที่เรามาหยุดหมอบกลิ้งกันไปจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยน้ำท่วมอุทกภัยความปลอดภัยทางน้ำและน้ำท่วมที่นี้น้ำท่วมใครเคยเจอประสบการณ์น้ำท่วมบ้างคะคุณครูแพลขอเชิญพี่แม็กมาเล่าให้ฟังหน่อยที่แม็กเจอเนี่ยน้ำท่วมมันเป็นยังไงอ่ะเริ่มเลย
2: จะเป็นน้ำสูงสูง
0: อืมแล้วเป็นยังไงอีกลูก
2: แล้วท่อก็จะรันแล้วน้ำก็ไม่เข้า
0: เออใช่แล้วทีนี้มันจะเปียกหรือมันจะแห้งล่ะ
2: เปียก
0: ใช่เลยทรัพย์สินเสียหายไหมลูกเสียหายสิเพราะว่าเวลาน้ำมันท่วมเข้ามาในบ้านใช่ไหมคะเฟอร์นิเจอร์บางอย่างมันทำจากไม้มันก็จะทำไมนั่นแหละเก่งมากเลยปรบมือให้พี่แม็กด้วยถูกต้องเลยค่ะน้ำท่วมนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีข่าวทุกปีเลยใช่ไหมใช่บางทีอาจจะไม่ได้ท่วมที่หัวหินหรอกแต่ว่าอาจจะท่วมที่ต่างจังหวัดซึ่งมีเด็กๆปลายทางเคยเล่าให้ฟังว่าน้ำเนี่ยเคยท่วมเข้าบ้านทีนี้เวลาน้ำมันท่วมเข้าบ้านนะคะเด็กๆบางครั้งมันไม่ได้มาแค่น้ำนะลูกมันก็พาสัตว์ต่างๆลอยมากับน้ำด้วยเช่นตัวอะไรสีดำๆอ๋อตะขาบแล้วบางตัวก็มีปีกขามันมีแหลมๆมีหนวดแล้วก็ตัวมันนะเวลาไปตีนะจะเหม็นๆเลยหืมใช่เหรอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวประมาณนิ้วมือครูแพลวเลยแล้วมันมีปีกเวลาบินทีนะเด็กๆก็จะกรี๊ดออกมาอย่างนี้เลยแม่แมลงสาบใช่ไหมโหบางคนพูดบอกอุ๊ยขนลุกเลยค่ะคุณครูแพลวแล้วบางทีนะก็จะมีตัวเล็กๆที่ร้องจิ๊ดๆหนูที่มันขึ้นมาจากท่ออะไรท่อระบายน้ำถูกต้องเลยค่ะเวลาน้ำท่วมนะคะเด็กๆค่ะไม่ใช่แค่คนนะหรือว่ามนุษย์เราหนีน้ำมันยังมีสัตว์ที่มากับน้ำท่วมด้วยแล้ววันนี้คุณครูแพลมีภาพให้ดูอ่ะมาดูกันที่ภาพแรกก่อนปุ๊นี่เลยเด็กๆสังเกตเห็นนะเวลาน้ำท่วมนะคะน้ำมันไม่ได้ใสเลยนะเด็กๆเห็นไหมน้ำในภาพเนี่ยมันเป็นสีอะไรเลยสีน้ำตาลถูกต้องเด็กๆรู้ไหมว่าสีน้ำตาลแบบนี้แสดงว่าน้ำมันผสมอะไรมามันผสมจากโคลนหรือดินเก่งมากๆเลยที่มันอาจจะไหลมาจากภูเขาล้นมาจากแม่น้ำบางก็มีแต่บางทีนะคะมันก็โดนโคลนโดนดินมามันก็สีแบบนี้แต่เด็กๆลองดูนะเป็นยังไงเด็กๆคิดว่าแบบนี้ดีไหมล่ะ
1: ไม่ด
0: ีเลยบางทีนะคะมันเกิดจากการที่ฝนเนี่ยมันตกเยอะมากๆทีนี้ค่ะมันเยอะเข้ามันสะสมบางครั้งมันระบายไม่ทันมันก็จะไปขังอยู่ตามนี่แหละค่ะพื้นบ้านเรือนที่ไหนนะยิ่งเป็นพื้นที่ต่ำนะคะน้ำมันก็จะไหลลงมากองกันเยอะมากๆที่หัวหินก็เคยเกิดขึ้นนะมีอยู่ที่หนึ่งคุณครูแพลวจำได้ว่าบ้านของคุณครูบีคุณครูพัฒน์เนี่ยแหละอยู่หมู่บ้านนึงซึ่งตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าน้ำท่วมตอนแรกคุณครูแพลไม่เชื่อนะจนคุณครูแพลครูปิ๊งแล้วก็ครูแบงค์เนี่ยขี่รถกันไปดูจอดไว้หน้าหมู่บ้านแล้วทีนี้คุณครูแพลกับคุณครูปิ๊งแล้วก็คุณครูแบงค์เนี่ยเดินลงไปเพื่อที่จะไปช่วยคุณครูพัฒน์ขนกระสอบทรายน้ำเท่าตรงนี้ครูแพลเลยอะเลยเข่าขึ้นมาแล้วคุณครูแพลเป็นคนตัวสูงอะเด็กๆคิดว่าน้ำมันท่วมเยอะไหมเยอะเดินลำบากมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะมันยังมีสัตว์ต่างๆเนี่ยมันลอยมากับน้ำด้วยเช่นหนู ใช่บางทีอะค่ะหนูที่เขาอาศัยอยู่ตามท่อระบายน้ำใช่ไหมเขาก็ลอยออกมาเพื่อที่จะหาที่เกาะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเหมือนกันก็น่าสงสารอยู่นะคะแต่ว่าหนูอะค่ะบางตัวเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคถ้าสมมุตินะว่าเราไปโดนเชื้อโรคตัวนั้นเข้านะคะอาจจะเกิดโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคฉี่หนูได้มันมาพร้อมกับน้ำท่วม

0: แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะตกใจใช่ไหมคะแล้วก็ป้องกันตัวเองทีนี้บางทีเราเดินลุยน้ำแล้วเรามองไม่เห็นบางทีไปเผลอเหยียบเข้าเป็นไงล่ะเจ็บไหมเจ็บสินอกจากงูมีนี่ด้วยแมงป่องใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะสัตว์มีพิษทุกตัวนะบางทีเขาก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อล่ามนุษย์อย่างเรานะเพราะว่าเขาตัวเล็กกว่าเราถูกต้องไหมแต่ทีเนี้ยบางครั้งมันก็ต้องป้องกันตัวเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าใจภาษาเราได้แล้วเราก็ไม่สามารถเข้าใจภาษาเขาได้เช่นกันใช่ไหมแล้วเด็กๆจะเอามือไปแย่ได้ไหมสมมุติเนี่ยรอถุงยังชีพอยู่ที่บ้านโอ้ยน้ำท่วมแมงป่องเข้ามาปุ๊บลองจิ้มเล่นดูซิว่าเกราะมันจะแข็งไหมได้ไหมอะไม่ได้ทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีพิษใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวต่อไปโอ้อะไรตัวอะไรตะขาบถูกต้องเลยสัตว์เหล่านี้นะคะมันมีพิษใช่ใครเคยเห็นบ้างเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่าซิว่าเคยเห็นที่ไหนอ่ะขอเชิญข้าวหอมอ่ะข้าวหอมมาเล่าให้คุณครูแพลวฟังหน่อยว่าเคยเจอที่ไหน
1: เจอในครัวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เจอในครัวแล้วทีนี้ทำยังไงดีอะลูก
1: ปู่ก็เลยเอาไปปล่อยในท่อค่ะ
0: อ๋อก็คือปู่เนี่ยเข้ามาจัดการนะคะใช่แล้วตอนที่ข้าวหอมเจอค่ะข้าวหอมจะเดินเอามือไปจับไปจิ้มได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ข้าวหอมต้องรีบไปบอกใครทันทีเลยคะ
1: พ่อแม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วตอนนั้นข้าวหอมไปบอกคุณปู่ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้ข้าวหอมด้วยมีใครเคยเจอที่ไหนอีกไหมขอถามฟ้าใสค่ะพี่ข้าวหอมเขาเจอในครัวนะแล้วพี่ฟ้าใสเขาเจอที่ไหน
1: เคยเห็นที่ตรงพื้นค่ะ
0: พื้นที่บ้านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงอะคะ
1: มันเป็นตัวยาวๆค่ะ
0: แล้วก็
1: มีขาหลายๆขาค่ะ
0: อ๋อแล้วทีนี้เวลาเขาเคลื่อนไหวอะค่ะเขาเคลื่อนไหวเร็วหรือช้าคะ
1: ช้าค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าเวลาตกใจมันก็จะรีบเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยคุณครูแพลวก็เคยเจอเมื่อไม่นานมานี้ประมาณเดือนที่แล้วเพราะว่าคนที่เจอคนแรกเนี่ยเป็นป้านะเด็กๆรู้จักป้านะใช่ไหมรู้จักป้านะที่เป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลพวกเรานะคะทีนี้เกิดขึ้นคือป้านะเนี่ยไปล้างถาดอยู่ด้านหลังทีนี้คุณครูแพลวได้ยินเสียงป้านะกรี๊ดออกมาว้ายดังมากๆเลยคุณครูแพลวก็ตกใจว่าเฮ้อเกิดอะไรขึ้นได้ความว่าป้านะบอกว่ากำลังล้างถาดจังหวะที่กำลังเทน้ำในกะละมังสาดลงไปนี่เลยตะขาบมันก็ตกใจน้ำมันก็ขึ้นมาจากท่อทีนี้ทั้งคนทั้งกระตะขาบค่ะกระเจิงกันเป็นคนละทางป้านะก็ตกใจตะขาบไอ้เจ้าตะขาบก็ตกใจป้านะทีนี้พอไปดูตะขาบหนีไปแล้วดังนั้นนะคะเวลาน้ำท่วมเนี่ยบางครั้งเจ้าตะขาบมันอยู่ในท่อพอน้ำมันเอ่อขึ้นมาเขาก็จะต้องหนีน้ำเพื่อที่จะหาที่ยึดเกาะทีนี้ถ้าเด็กๆอะค่ะเดินไปปุ๊บแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นมนุษย์เขาก็นึกว่าเราอาจจะเป็นแค่ขอนไม้หรือว่าของลอยมาเงี้ยเขาก็อาจจะไต่ขึ้นเราได้ดังนั้นนะคะต้องระมัดระวังด้วยนี่เลยแล้ววันนี้คุณครูแพลวเนี่ยนะจะพาเด็กๆเนี่ยมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าตะโกนโยนแล้วก็ยืนถูกต้องมันเป็นสถานการณ์จำลองในเวลาที่เราเกิดน้ำท่วมนะคะหรือว่าเราอาจจะตกลงไปในน้ำการตะโกนคือการที่อาจที่เราอะค่ะไปเจอคนที่เขากำลังประสบเหตุอยู่ขั้นแรกเลยเราควรที่จะต้องตะโกนเพื่อขอความอะไรช่วยเหลือก่อนเพราะว่าเราเป็นเด็กใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะกระโดดลงไปในน้ำจมแล้วก็ไปลากเพื่อนขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะใครก็จะจมด้วยตัวเองถูกต้องโยนล่ะ

0: โยนเราโยนอะไรช่วยคนในน้ำได้บ้างโยนลูกบอลเพราะว่าลูกบอลมันจะเป็นการให้เขาไปกอดเพื่อช่วยพยุงใช่ไหมคะโยนอะไรได้อีกห่วงยางโยนอะไรได้อีก
1: ช
0: ูชีพจริงๆนะขวดพลาสติกหรือว่าถังพลาสติกก็โยนได้นะถ้ามันสามารถลอยน้ำแล้วเขาเกาะได้ใช่ไหมคะใช่หรือแม้กระทั่งการโยนเชือกเชือกที่ต้องมีความยาวหน่อยนะเพื่อให้เขาเกาะแล้วก็การยื่นการยื่นในที่นี้ค่ะถ้าเขาอยู่ในระยะที่หนูเนี่ยสามารถยื่นของลงไปให้เขาจับแล้วก็ดึงเขามาใกล้ๆฝั่งได้แต่คุณครูแพลวไม่แนะนำว่าให้ยื่นมือนะเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันอาจจะลื่นแล้วถ้าเขาจับมือเราแล้วถ้าเราเนี่ยเสียหลักเราก็จะทำไมลงไปด้วยตกไปในน้ำแทนที่จะช่วยได้กลายเป็นว่ามีผู้ประสบเหตุกี่คนทีนี้สองคนถูกต้องยื่นอะไรให้เขาได้บ้าง
1: ร่ม
0: ร่มร่มสั้นๆได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ร่มนะคะหรือวัตถุต่างๆมันจะต้องมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยผ้าขาวม้ายาวๆยื่นได้ไหมได้ใช่ไหมเชือกถ้าเป็นเชือกที่เราร้อยลูกปัดกันเด็กๆคิดว่าได้ไหมล่ะไม่ได้เส้นมันทำไมไปเล็กนิดเดียวเองเชือกที่ยื่นได้นะคะจะต้องมีความกว้างที่เยอะหน่อยแล้วก็มีความยาวความแข็งแรงยื่นอะไรได้อีกล่ะยื่นไม้ที่มันยาวๆได้ไหมได้ไม่ใช่ว่าไปลูดก้านมะยมแล้วยื่นให้เขาเนี้ยเขาจะรอดไหมคะไม่รอดทีนี้ใครอยากออกมาสาธิตให้ครูแพลวและเพื่อนๆปลายทางดูบ้างอ่ะคุณครูแพลวขอเชิญพี่ใบเตยอ่ะพี่ใบเตยมายืนข้างครูแพลวก่อนพี่ใบเตยจะรับบทเป็นคนที่ประสบเหตุน้ำท่วมประสบเหตุน้ำท่วมนะน้ำเนี่ยไม่ได้ลึกจนท่วมศีรษะหรอกแต่ว่าต้องรีบขึ้นเพราะว่าถ้าไม่รีบขึ้นน้ำป่ามันจะไหลมาแล้วทีนี้แหละมันจะท่วมขึ้นตัวพี่ใบเตยทีนี้ใครจะออกมาเป็นคนที่ตะโกนโยนยื่นบ้างขอเชิญเป็นพี่เป่าค่ะทีนี้นะคะพวกเราทุกคนตอนนี้เนี่ยเขาได้ผู้ประสบเหตุแล้วประสบภัยน้ำอะไรนะน้ำท่วมอันนี้เป็นผู้ที่มาทำอะไรช่วยเหลือแล้วพวกเราเป็นอะไรกันชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้าน1ชาวบ้าน2จนถึงชาวบ้าน20หมู่บ้านเราอยู่กันเยอะมากทีนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆสมมติว่าพื้นที่ข้างหน้าของเรามันคือบ้านที่น้ำกำลังเอ่อขึ้นทีนี้พี่เปาเป็นอาสากู้ภัยที่อยู่บนเรืออ่ะเดี๋ยวขอคนมาขับเรือให้พี่เปาคนหนึ่งอ่ะขอเชิญพี่ BM มาขับเรือหน่อยมาขับเรือให้เพื่อนหน่อยอ่ะทีนี้กระโดดจุ๋มลงไปเลยค่ะจุ๋มอย่าพึ่งนะคะให้เขาช่วยตะโกนก่อนน้ำค่อยๆขึ้นแล้วนะเตยหันไปทางนู้นให้เบิ้นๆปลายทางเห็นช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอ่ะทีนี้ BM ขับเรือพาพี่เปาไปค่ะเปาถือไอ้พวกนี้ไปด้วยอ่ะอันนี้เอาไปพายก่อนอ่ะเอาไปพายก่อนจอมจอมจอมเอาหยุดพี่เปาคะมีเหตุคนจมน้ำค่ะตะโกนก่อนช่วยด้วยเตยตะโกนเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ำค่ะช่วยด้วยขั้นตอนแรกเขาบอกให้ทำไมก่อนนะ
1: โยน
0: เขามีอะไรอยู่ในมือลูกบอลคิดซิว่าพี่เตยเขาจะเกาะได้ไหมเด็กๆคิดว่าได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เอ้าโยนบอลให้พี่เตยกอดเอาไว้กอดเอาไว้กอดเอาไว้แต่เราจะพาพี่เตยขึ้นเรือยังไงล่ะยื่นมือได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเรือคว่ำใช่ไหมใช่ชาวบ้านคะช่วยกันคิดสิเอาอะไรทำดีทีนี้พี่เปายื่นล่มไปพี่ BM ช่วยกันดึงขึ้นเรือดึงขึ้นเรือดึงขึ้นเรือปลอดภัย

0: หรือยังคะปลอดภัยแล้วทีนี้มีใครอยากออกมาเล่นอีกไหมขอเชิญใบบุญมาค่ะผู้ประสบเหตุรอดเดินไปนั่งพักผ่อนทีนี้เอาคนขับเรือเชิญค่ะสถานการณ์ต่อมาเอามือลงก่อนเล่าให้ฟังก่อนเนี่ยเรารีบอะทีนี้เป็นสถานการณ์ที่ใบบุญตกน้ำที่สระว่ายน้ำแล้วขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้นะทีนี้ใบบุญสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ภูวิลล่าครูแพลวภูวิลล่าเป็นเจ้าของทีนี้เพื่อนไปเล่นน้ำเชิญไปกระโดดเล่นน้ำเลยค่ะจุ๊งโอ้ว่ายน้ำสนุกจังเลยชาวบ้านคะเก็บมือเพราะว่าไม่เช่นนั้นอย่าจะโดนเพื่อนนะนั่นแหละอุ๊ยสนุกจังเลยอะแต่ทันใดนั้นเองตะคิวกินปวดขาจังเลยว่ายไม่ขึ้นว่ายไม่ขึ้นทันใดนั้นขวัญเอ๋ยก็ผ่านมาขวัญเอ๋ยเดินไปดูซิที่สระว่ายน้ำเนี่ยคุณแพลวได้ยินเสียงใครไม่รู้ตะโกนอยู่เจอใครคะโอ้เจอใบบุญขวัญเอ๋ยตะโกนขอความช่วยเหลือหน่อยเร็วโอ้ช่วยด้วยค่ะทันใดนั้นโอตีก็ผ่านมาพอดีโอตีรีบวิ่งมารีบวิ่งมาถามขวัญเอ๋ยสิเกิดอะไรขึ้นครับคนจมน้ำค่ะโอตีคิดทำยังไงดีทันใดนั้นหันมาเจอลูกบอลเลยโยนให้กับใบบุญใบบุญเกาะไว้ทีนี้ใบบุญอุ๊ยเกือบจมแล้วทีนี้ใบบุญบอกว่าขึ้นสระไม่ได้เจ็บขาก็เลยตีน้ำไม่ได้โอตีกับขวัญเอ๋ยช่วยกันคิดสิจะทำยังไงให้เพื่อนขึ้นน้ำได้อะจะทำยังไงดีโอตีจึงบอกเพื่อนไปว่าให้ทำยังไงทำยังไงดีทำไงดีถามใหม่เอ้ายื่นไม้ให้เพื่อนซิทำยังไงดี
1: เอาร่มมาดึง
0: หันไปเจอร่มหรือยังเจอแล้วอ้าวทีนี้ใบบุญเธอได้ขึ้นจากสระแล้วดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาใบบุญจึงรอดจากเหตุการณ์ตกน้ำปรบมือให้เพื่อนๆทั้ง3คนด้วยนี่เป็นเพียงเหตุการณ์จำลองแต่ในชีวิตจริงอะค่ะมันตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่าในนาทีนั้นนะคะมันก็กลัวทั้งเพื่อนที่จะจมใช่ไหมแล้วก็คิดด้วยว่าเราเนี่ยควรจะทำยังไงดีสิ่งแรกที่คุณครูแพลวบอกเสมอเลยว่าถ้าเด็กๆประสบเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่หนูต้องทำยังไงคะตั้งสติตั้งสติเลยใช่ไหมใช่จากนั้นจึงเริ่มตะโกนขออะไรความช่วยเหลือถูกต้องขอความช่วยเหลืออ่ะทีนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ตกน้ำอะค่ะนาทีนั้นลองตั้งสติแล้วหันซ้ายหันขวาตะโกนขอความช่วยเหลือถ้าหากว่ามีอะไรที่ใกล้มือเช่นขวดพลาสติกใหญ่ๆห่วงยางลูกบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพอที่จะเกาะได้หรืออะไรก็ตามที่มันแข็งแรงพอที่จะยื่นได้ก็ถึงช่วยแต่คุณครูแพลวแนะนำว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราเจอควรที่จะให้ผู้ใหญ่นะคะในการให้ความช่วยเหลือมากกว่าเพราะว่าถ้าเราเป็นเด็กแรงเราเยอะหรือน้อยน้อยอยู่การดึงขึ้นมาหรือว่าการดึงเขาขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราหมดแรงก่อนทั้งเราและเขาก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วเด็กๆรู้ไหมว่าน้ำท่วมนะคะอันตรายอีกอย่างหนึ่งเวลาน้ำมันท่วมฉับพลันรู้ไหมมันคืออะไรคือไฟฟ้าเด็กๆลองสังเกตดูสิที่บ้านของเราเนี่ยจะมีรูปลั๊กไฟใช่ไหมมันจะอยู่ตรงผนังบางทีมันอยู่ไม่สูงถ้าน้ำมันมาสูงๆอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาตัดไฟไม่ทันเด็กๆรู้ไหมว่า

0: ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไฟดูดไฟช็อตถูกต้องเลยดังนั้นเด็กๆจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าสายไฟหรือว่าไฟฟ้าล่ะค่ะที่มันรั่วออกมาตาเปล่าเห็นไหมล่ะไม่เห็นดังนั้นนะคะในการรับมือกับน้ำท่วม1เลยค่ะเด็กๆจะต้องมีสติ2เลยติดตามข่าวสารก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเวลาก่อนที่น้ำมันจะท่วมนะคะเขาก็จะมีการรายงานว่าให้ระมัดระวังฝนตกน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากเมื่อเรานะคะได้ยินข่าวแบบนี้ลองตั้งใจฟังดูซิว่าบ้านของเราโรงเรียนของเราอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยไหมถ้าเสี่ยงเราก็จะต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้เกิดการรับมือเช่นขนของขึ้นที่สูงถ้าบ้านเราเป็น2ชั้นใช่ไหมหรือเตรียมการอบพยพเพื่อออกจากพื้นที่ก่อนที่น้ำจะมาเพื่อรักษาทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของใครตัวเองถูกต้องเลยค่ะวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: แต่ต่อไปก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทุกคนเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวนะคะกันไกลขึ้นมาเลยนั่นพอจะรู้หรือยังว่าเราจะทำท่าทางอะไร
1: ก
0: ัน
1: ไกลไข่
0: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันนับ1 2 3กันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท5050 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

ในสำหรับที่เด็กๆนะคะคนไหนที่ยังทำไม่เสร็จเมื่อวานหรือว่ายังไม่ได้ทำก็สามารถนำมาทำวันนี้ให้เสร็จได้นะคะและวันนี้ค่ะถ้าเด็กๆทำผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้ขอเปิดเป็นมุมบทบาทสมมุติ

0: เด็กๆนะคะมีความรับผิดชอบสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกขอเชิญเป็นพี่แสนดีค่ะไหนดูซิพี่แสนดีเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนมาเลยค่ะเยี่ยมเลยมาครูแบลถือให้แสนดีคะวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมันค่ะ
0: น้องปั้นเป็นอะไรลูก
1: หนูปั้นเป็นคอกหมูค่ะ
0: คอกหมูของหนูมีอะไรบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อย
1: มีหมูค่ะแล้วก็มีต้นไม้ค่ะ
0: แล้วตรงนี้คืออะไรคะ
1: ทุ่งหญ้าค่ะ
0: แล้วตรงนี้ล่ะคะ
1: สวนข้าว
0: ค่ะแสนดีชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะลูก
1: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมอะคะ
1: เพราะว่ามีรายละเอียดเยอะค่ะ
0: แล้วหนูอยากปั้นอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ถามเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนขอถามเบคอนชอบตรงไหนคะ
3: ชอบตรงหูค่ะ
0: ทำไมอะคะเพราะว่ามันน่ารักแล้วสมจริงไหมเยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อมาใครดีหนอขอเชิญพี่ใบเตยค่ะอะใบเตยมาเลยชึบเตยคะวันนี้เตยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำค่ะ
0: เตยวาดเป็นอะไรมาคะลูก
1: คนกำลังเดินกลับบ้านค่ะ
0: แล้วเตยชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เตยชอบตรงไหนที่สุดลูก
1: ชอบตรงท้องฟ้าค่ะ
0: ทำไมอะคะ
1: เพราะว่ามันสวยค่ะ
0: เห็นด้วยเลยเพราะว่าเตยไล่สีด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่เตยไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนครูแพลวขอถามขอถามตูนตูนชอบตรงไหนลูก
4: หนูชอบท
0: ั้
4: งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมอะคะ
4: เพราะว่ามันสวยค่ะ
0: แล้วก็รายละเอียดเป็นยังไง
4: เยอะ
0: เยอะเก่งมากๆเลยตูนดึงแมสด้วยนะลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะไหนดูซิว่าพี่น้ำหวานเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนเห็นแล้วมาเลยค่ะน้ำหวานคะวันนี้น้ำหวานทำกิจกรรมอะไรมา
1: วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะ
0: น้ำหวานวาดเป็นอะไรลูก
1: วาดเป็นคนยื่นลูกบอลให้ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะเขายื่นลูกบอลให้ที่ไหน
1: คนจมน้ำค่ะ
0: อ๋อก็เลยเอาลูกบอลให้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หวานชอบผลงานตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
1: ชอบตรงคนค่ะ
0: ทำไมอะคะ
1: น่ารักค่ะ
0: แล้วก็พี่อะว่าวาดแล้วก็ระบายสีเป็นยังไงด้วย
1: เนียนค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆชอบไหม
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามฟ้าใสชอบตรงไหนลูก
5: ชอบตรงคนค่ะ
0: ทำไมอะคะ
5: เพราะว่าสวยแล้วก็น่ารัก
0: ค่ะแล้วเพื่อนระบายสีเป็นยังไงด้วยลูก
5: เนียน
0: ยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะและคนสุดท้ายครูแพลขอเชิญพี่ข้าวหอมค่ะดูซิว่าจะเป็นผลงานชิ้นไหนเจอแล้วมาเลยค่ะน่ารักมากๆเลยลูกน้องมายืนฝั่งนี้จับไมค์ค่ะพี่ข้าวหอมคะวันนี้พี่ข้าวหอมทำผลงานอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ก็คือประดิษฐ์แกนทิชชู่สร้างสรรค์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น้องทำยังไงบ้างคะลูก

0: ตรงนี้ล่ะคะเอากระดาษเส้นๆที่เป็นสีมาติดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องตกแต่งกระดาษทิชชู่ของน้องเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นกระต่ายค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยหอมชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: หอมชอบตรงไหนอะลูก
1: ตรงกระต่ายค่ะ
0: ทำไมอะ
1: เพราะมันน่ารักค่ะ
0: เห็นด้วยเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบเพราะอะไรขอถามพี่สโน่ชอบเพราะอะไรลูกค่ะแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงเยอะไหมเยอะค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆหนูเอาไปตากก่อนนะคะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไป

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เราจึงต้องรู้จักกัน
1: แบ่งป
0: ัน
1: ซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่37ภัยพิบัติชื่อเกมเรียงลำดับภาพการสวมรองเท้าทีนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆมาสังเกตกันก่อนนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของเราก็อยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะเกมเรียงลำดับภาพการใส่รองเท้าหรือว่าสวมรองเท้าไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมากระจายชิ้นส่วนให้เด็กๆได้รับชมชื่อเวลาที่เด็กๆนะคะเรียงค่ะเด็กๆใจเย็นๆนะถ้าสมมุติว่าความยาวของโต๊ะเนี่ยมันไม่พอหนูสามารถที่จะทำไมได้ทำเป็นกี่แถวได้สองแถวนั่นเองอ่ะแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรชึบชึบชึบทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะมาสังเกตก่อนก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเรียงลำดับการสวมรองเท้าแสดงว่ารองเท้าภาพแรกเนี่ยถูกสวมหรือยังยังใครออกมาช่วยคุณครูแพลวได้บ้างคุณครูแพลวขอเชิญเป็นขอเชิญวันนี้ขอเชิญเป็นพี่ปริมปริมมาภาพแรกควรเป็นภาพไหนคะลูกเพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหม
1: ถูกต้องค
0: ่ะถูกต้องเลยค่ะแบบนี้แล้วภาพที่สองล่ะคะปิมใช่ไหมคะเพื่อน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะ
0: ปรบมือให้พี่ปิมด้วยเก่งมากๆเลยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะและสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เช่นกันถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันได้เลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างสามัคคีกันมากๆเลยค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วรู้จักรอคอยด้วยน่าชื่นชมมากๆเลยและตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยสรุปไหมคุณครูแพรวขอเชิญพี่นิลินค่ะพี่นิลินเชิญเลยเราเรียนรู้กันในเรื่องอะไรคะวันนี
1: ้น้ำท่วมค่ะ
0: หรือที่เราเรียกว่าอะไรนะคะ
1: อุทกภัยค่ะ
0: อุทกภัยนะคะปรบมือให้พี่นิลินด้วยเก่งมากๆเลยค่ะโดยกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะในกิจกรรมอะไรเอ่ยสนทนาข่าวและเหตุการณ์ถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้เคยประสบพบเจอมามีความกล้าแสดงออกที่ดีมากเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวตามคำบรรยายนะคะได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆก็เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับน้ำท่วมอุทกภัยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเราได้ทำกิจกรรมที่เราทำไมตะโกนใช่ไหมคะโยนแล้วก็ยืนแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยถ้าหากว่าเราเจอเหตุการณ์ที่มันคับขันสิ่งที่เราต้องมีเป็นลำดับแรกก็คือสติเก่งมากมากเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆก็มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมนะคะและสามารถนะคะเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองรวมถึงแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยได้ออกมานำเสนอผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือเกมการศึกษาวันนี้เกมใหม่ของเรานะคะเราก็ได้มาเรียงลำดับการสวมรองเท้ามีเด็กๆบางคนอาจจะยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกค่อยๆเล่นนะคะวันนี้เสียดายจังเลยยังสนุกอยู่เลยแต่ว่าเวลาของเราเป็นยังไง
2: หมดลงแล้ว
0: แต่ก่อนที่เราจะลากันไปทำอะไรดี
2: ร้องเพลง
0: ได้เลยค่ะนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอ ัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการ
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเรา

0: ทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่2ฝ่าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอก
4: ตัวกันคัก
3: ๆขี่ตัวที่การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
4: ตัวกันคักๆ
3: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
4: ้ตัวกันคัก
3: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยัง
5: ที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คั่นพ่อจังซี
4: ่ตั๋วกันคักๆ
5: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังซี่ถึงสิเป็นคนใกล้โตมูพี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตั๋วขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้ฟ้าวไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งบ่แสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
0: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้างานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมา

ประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นน่ะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ประสาทเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองทรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกเพราะองค์การยูเนสโกยก

ให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ผู้เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่3
0: กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนค่ะแล้ววันนี้เด็กๆจำได้ไหมว่าวันนี้เพื่อนเราใครหายไปบ้างพี่สนุพี่อั่งเปาใครอีกลูกปังหอมสามคนนี้มีเด็กผู้ชายไหมไม่มีเลยเด็กผู้หญิงขาดไปสามคนใช่ไหมคะแล้วห้องเราเหลือกี่คนนะ22คนถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆปลายทางมีห้องไหนเพื่อนๆไม่มาโรงเรียนบ้างคะอู้หลายห้องเลยค่ะมีเด็กๆนะคะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยมีลากิจนะคะก็คือไปต่างจังหวัดแล้วก็ลาป่วยด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วในวันนี้ค่ะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ใช่ผลไม้ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณครูแพรวก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยชอบรับประทานผลไม้กันมากยิ่งขึ้นในตอนกลางวันนะคะใน1สัปดาห์โรงเรียนเราเนี่ยจะมีทั้งขนมแล้วก็ผลไม้ใช่ไหมเท่าที่คุณครูแพรวสังเกตนะวันไหนที่มีแก้วมังกรวันไหนที่มีผลไม้ที่เป็นแก้วมังกรเด็กๆจะดีใจเป็นพิเศษแล้วก็รับประทานได้เยอะเป็นพิเศษเลยเพราะอะไรนะเพราะแก้วมังกรมันทำไมคะมันหวานอมเปรี้ยวแล้วมันอร่อยใช่ไหมใช่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการรับประทานแก้วมังกรเด็กๆรู้ไหมว่าแก้วมังกรนะคะเป็นผลไม้ที่ดีมากๆซึ่งมันทำให้ระบบขับถ่ายของเด็กๆนะคะสามารถขับถ่ายได้เป็นปกติและที่สำคัญเลยมีวิตามินซีบำรุงผิวพรรณแล้วก็ทำให้เรานี่นะคะไม่เป็นหวัดง่ายด้วยนอกจากแก้วมังกรแล้วนะคะคุณครูแพรวก็สังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆบางคนชอบรับประทานแตงโมใช่แต่เด็กๆรู้ไหมว่านอกจากแตงโมสีแดงแล้วมันยังมีสีอะไรด้วย
1: สีเหลือง
0: ใช่สีเหลืองไหนใครเคยรับประทานบ้างเยี่ยมเลยถ้าไม่เคยไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสนะคุณครูแพรว

0: จะหามาให้เด็กๆได้ลองชิมดีไหมคะนี่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าผลไม้อย่างอื่นเนี่ยก็มีประโยชน์ถ้าเรารับประทานให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าอู้รับประทานอร่อยคุณครูบอกว่าดีรับประทานแทนข้าวไปเลยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าร่างกายเนี่ยยังต้องการสารอาหารชนิดอื่นด้วยนะคะอย่าลืมดื่มอะไรด้วยดื่มน้ำน้ำอัดลมหรือน้ำสะอาดล่ะ
1: น้ำสะอาด
0: ใช่เลยค่ะแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างไหมคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่แม็กค่ะชื่ออ่ะพี่แม็กมาเลยแม็กมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างครับลูก
2: เมื่อวานหนูออกไปเที่ยวกับพ่อกับแม่แล้วหนูเจอรถชนกัน
0: โอ้เป็นยังไงคะ
2: หนูนอนอยู่แล้วก็ตกใจเลย
0: อ๋อตกใจเลยเหรอพี่แม็กได้ยินเสียงตอนเขาชนกันไหม
2: ได้ยินครับ
0: ดังยังไงลูก
2: ปึ้ง
0: ปึ้งเลยดีที่ว่าไม่เป็นคันเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะเราก็จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นการป้องกันตัวใครคะพี่แม็ก
2: ตัวเอง
0: ครับเก่งมากๆเลยแล้วตอนไปเที่ยวอะค่ะพี่แม็กไปเที่ยวที่ไหนจำได้ไหมลูก
2: หนูไปรับพี่ที่บ้านเพื่อน
0: โอ้ที่จังหวัดอะไรคะจำได้ไหม
2: ไม่ได้
0: โอ้แต่ไกลไหมลูก
2: ไกล
0: ไกลอยู่ใช่ไหมดังนั้นนะคะพี่แม็กจะต้องระมัดระวังด้วยนะทุกการเดินทางเลยนะ
2: คร
0: ับเอาเก่งมากๆปรบมือให้พี่แม็กด้วยขออีกสักหนึ่งคนขอเชิญข้าวหอมค่ะมาอยากฟังข้าวหอมเล่าข่าวบ้างใช่ไหมจับไมค์เลยจ้ะอ่ะน้องหัน
3: ตึงหนูเคยไปเพชรค่ะหนูไปขับสี่รถค่ะ
0: โอ้ไปที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ไปขับสี่รถเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงต้องไปขับสี่รถล่ะลูก
3: เพราะว่ารถมีฝุ่นเยอะแล้วค่ะ
0: ก็เหมือนไปล้างรถด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากการไปขับสี่รถไปล้างรถแล้วอะค่ะได้ไปเที่ยวที่ไหนอีกบ้างไหมคะ
3: ตอนที่เขากำลังขับสี่รถหนูเห็นเขาโดนกระจกหนีบนิ้วด้วยค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อแล้วเขาทำยังไงอะลูกเขาร้องไหมอ๋อไม่ร้องใช่ไหมแสดงว่าอาจจะหนีบไม่แรงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะปรบมือให้พี่ข้าวหอมด้วยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากพวกเราบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเพื่อนๆเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงหลังนะคะโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมให้เด็กๆค่ะล้างถาดอาหารด้วยตนเองหลังจากที่เด็กๆเนี่ยรับประทานเสร็จแล้วเด็กๆบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วยให้เราเนี่ยค่ะสำรวจดูว่าถาดอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันเป็นยังไงล้างแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเด็กๆบอกว่าสนุกมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็มีเด็กๆเนี่ยเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนค่ะในช่วงนี้เนี่ยขยะไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าที่โรงเรียนมีกิจกรรมธนาคารขยะเด็กๆนะคะบอกว่าขวดน้ำนะคะโรงเรียนเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็นำไปขายแล้วนำเงินนะคะมาใช้ในการปลูกผักสวนครัวด้วยอุ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: แจมวาง
0: เก่งมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตข้างตัวเรามีใครอยู่มีเพื่อนๆดังนั้นเราจะเคลื่อนไหวแล้วชนกับเพื่อนๆได้ไหมลูกเก่งมากๆเลยทีนี้อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอ้เยี่ยมเลยแต่คุณครูแพรรู้สึกว่าตูนตื่นเต้นมากไปหน่อยนึงลดลงนิดนึงได้ไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าตกเก้าอี้มาเจ็บไหมคะนั่นแหละขออีกทีนึงเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยทีนี้ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆค่อยๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองเมื่อเด็กๆได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วให้หนูทำยังไงด้วยลูก
3: ย
0: ืนตัวตรงถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

หลายคนได้พื้นที่แล้วยืนตัวตรงเป๊ะเลยทั้งหมดยืนตัวตรงเยี่ยมเลยค่ะไหนดูซิว่าเด็กๆปลายทางได้พื้นที่แล้วหรือยังเพื่อนๆปลายทางก็ได้พื้นที่แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันนะคะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆลองตั้งใจฟังจังหวะแล้วเคลื่อนไหวให้ตรงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย

0: แพลวขอถามพี่ขวัญเอ่ยค่ะ
1: ขอความช่วยเหลือจากพี่มือ
0: ค่ะขอความช่วยเหลือส่งสัญญาณมือใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทำยังไงนะคะอีกรอบนึงเก่งมากๆเลยค่ะแล้วพี่ใบเตยล่ะคะ
1: ข
0: ี่
1: ม
0: ้
1: าค
0: ่ะขี่ม้าใช่ไหมเยี่ยมเลยค่ะแม็กล่ะลูก
2: ขายขนม
0: ขายขนมเหรออู้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอู้กำลังทำท่าทางนะคะเฉาะมะพร้าวอู้แล้วหนูล่ะอ๋อกำลังทำท่าทางเป็นม้าลายฮี ผู้ชายแก๊งนั้นเคลื่อนตรงจังหวะไหมจ๊ะ

0: ครูแพรวขอถามพี่ออมหยุดอยู่ในท่าอะไรคะ
1: เขียนหน
0: ัง
1: ส
0: ือเขียนหนังสือค่ะเก่งมากๆเลยปอเช่แล้วลูก
1: ง
0: ูงูอะไรคะคิดออกไหม
1: ง
0: ู
1: เขียว
0: งูเขียวเหรอตัวใหญ่ไหมลูก
1: ไม่ใหญ่อ๋อ
0: ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆใช่ไหมน่ารักจังเลย

0: ให้เด็กๆนั่งลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือวางไว้บนตักเก่งมากๆต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันค่ะซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์อุปกรณ์ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะใช้เป็นนี่เลยค่ะเดี๋ยวหยิบให้เด็กๆดูก่อนคืออะไรถูกต้องริบบิ้นนะคะเรานะคะจะเคลื่อนไหวโดยใช้ริบบิ้นนั่นเองค่ะเด็กๆคะคุณครูแพลนะคะจะให้เด็กๆออกมาหยิบริบบิ้นทีละกลุ่มทีละกลุ่มสีนะเด็กๆสามารถหยิบริบบิ้นที่ไม่ใช่สีเดียวกันได้นะแต่ว่าแย่งกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อ่ะทีนี้ขอเชิญสีเหลืองยืนขึ้นอ่ะมาหยิบริบบิ้นเลยค่ะชึบหนูขยับมาทางนี้ได้นะลูกครับนี่ทางนี้ก็ได้ค่ะนี่ตรงนี้ก็ว่างสีชมพูเชิญค่ะมาพี่ปั้นตรงนั้นแคบมากเลยพี่ปั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วมานั่งตรงนี้นะคะน่ะนี่นั่งตรงนี้เลยลูกพี่ปั้นขอบคุณครับสีเขียวค่ะหยิบเลยด้วยความรวดเร็วชึบชึบชึบมาเลยค่ะสีส้มค่ะ

0: และคนสุดท้ายครับทีนี้ให้เด็กๆนะคะค่อยๆ ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นต่อไปคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบลิปบิ้นนะคะของเราเราจะนำลิปบิ้นไปรัดที่ตัวเองหรือเพื่อนๆได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ดูสิว่าใครจะทำถูกข้อตกลงบ้างใครสามารถโบกลิปบิ้นได้ตรงจังหวะบ้างจังหวะช้าต้องโบกลิปบิ้นยังไงนะโอ้แสนดีใบเตยเบคอนเก่ง

0: ไม่เป็นไรลูก
1: ให้เด็กๆจับกลุ่มฟังให้จบก่อนนะจับกลุ่มบินสีเดียวกันแล้วนำมาต่อให้ได้ยาวที่สุดสีเขียวมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้สีแดงทางนู้นทางนู้นไหนดูสินำมาต่อให้ยาวที่สุดยังไงได้บ้างโอ้โอ้โอ้สีไหนเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นคุณครูแพรว่าสีเขียวเส้นแรกมาต่อตรงนี้ดีกว่าค่ะนั่นมันหักมุมอยู่ตรงนู้นน่ะไหนดูสีของหนูสีอะไรคะ
2: สีฟ
1: ้
2: า
1: ไหนดูสีฟ้าสียาวไหมคะยาวเก่งมากๆเลยต่อมาสีชมพูยาวไหมคะยาวสีอะไรอีกสีขอดูสีเขียวก่อนสีเขียวยาวไหมคะโอ้สีเขียวยาวมากๆเลยใช่ไหมแล้วสีสุดท้ายสีอะไรเอ่ยสีแดงสีแดงนั่งลงหน่อยได้ไหมคุณครูแพลมองไม่เห็นยาวมากๆเลยทีนี้หยิบริบบิ้นแล้วก็เคลื่อนไหวต่อค่ะ

่สลับริบบิ้นกับเพื่อนเอาแล้วสลับมากกว่า1ครั้งได้นะเผื่อว่าเด็กๆคนไหนอาจจะยังไม่ได้สลับกับเพื่อนสลับมากกว่า1ครั้งได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเขาก็ยังไม่ได้สลับมีใครยังไม่ได้สลับไหมไม่มี

0: คนที่ถือลิปบิ้นสีเขียวเอาลิปบิ้นมาคืนค่ะจากนั้นเมื่อคืนแล้วให้นั่งลงในท่าที่สบายรอเพื่อนๆได้เลยวางลงมาเลยค่ะลิปบิ้นสีแดงเชิญค่ะมาเลยเยี่ยมสีแดงหมดยังสีชมพูค่ะไม่ขยำลิปบิ้นแบบนั้นลูกไม่เอาครับสีฟ้าค่ะลูกเยี่ยมเลยค่ะอ่ะหมดเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆใครยังนั่งติดกันอยู่น้องขยับออกมาเลยค่ะพี่ใบบุญน้องไปนั่งคุมด้านนู้นหน่อยลูกนั่นแหละเก่งมากๆทีนี้เด็กผู้หญิงเอากระโปรงคุมหัวเข่าเด็กผู้ชายดึงกางเกงให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันพร้อมแล้วให้เด็กๆร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาคุณครูแพลวขอถามใบเตยทำท่าอะไรดีลูก
1: เอาม
0: ือ
1: ไปแตะปลายเท
0: ้
1: าอ๋อ
0: ยื่นมือนะคะไปให้ตึงที่สุดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยห้ามงอขานะถ้าหนูจับปลายเท้าไม่ถึงให้หนูจับให้ได้เยอะที่สุดแต่เราจะยืดขาตรงๆเลยนับ1ถึงเท่าไหร่ดีคะ20ได้ไหมอ่ะยืดออกไปค่ะไม่งอเท้านะนับ1ถึง20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางบอกว่าให้นั่งขัดสมาธินะคะแล้วก็สะบัดมือ15ครั้งนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15พอจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆหลับตาเอามือประสานกันไว้ที่ตักของตนเองหายใจเข้าลึกๆไหนใครยังไม่หลับตาบ้างนี่ฟ้าใสหลับตาสนิทหรือยังน่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางหลับตาสนิทหรือยังนะโอ้บางคนยังยุกยิกอยู่เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาเดินช้าๆกลับไปนั่งที่ของตนเอง

นั่งเลยลูกในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวแบบใดคะหรือว่าประกอบอุปกรณ์นั่นเองอุปกรณ์ของเราคืออะไรถูกต้องเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
1: ภ
0: ั
1: ยพิบัติ
0: เก่งมากๆเลยลูกภัยพิบัตินั่นเองเมื่อวานเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติรอบๆตัวมาแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างล่ะภัยหรือว่าธรณีพิบัติมีอะไรอีกมีน้ำท่วมก็คืออุทกภัยไฟไหม้

0: คีภัยแล้วอย่างสุดท้ายคืออะไรพายุใช่ไหมหรือว่าวาตะภัยนั่นเองค่ะถูกต้องเลยแล้วในวันนี้คุณครูแพลวจะพามาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้อัคคีภัยความปลอดภัยนะคะจากไฟไหม้นั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในทุกๆปีเลยนะคะโรงเรียนของเราจะมีการให้เด็กๆค่ะได้เข้ากิจกรรมเกี่ยวกับการซ้อมหนีไฟการรับมือกับไฟไหม้ซึ่งคุณครูแพลวเคยแจ้งแล้วเคยบอกกับเด็กๆแล้วว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยอะค่ะนอกจากที่มันจะเกิดจากสาเหตุธรรมชาติแล้วบางทีมันก็อาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือความไม่ตั้งใจก็ได้เช่นการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วประกายไฟมันไปทำให้สิ่งต่างๆมันไหม้ทีนี้แหละเด็กๆขามันก็จะเกิดเหตุดังนั้นอยากทราบจังเลยว่าใครมีประสบการณ์พบเจอเหตุอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้บ้างโอ้ขอเชิญพี่โอติเลยค่ะมาเลยพี่โอติครับเหตุการณ์ที่พี่โอติเจอมันเป็นยังไงอะครับ
1: ตอนนั้นเขาไฟไหม้เองครับเพราะตอนนั้นป้าผมไปรับผมที่โรงเรียนแล้วผ่านทางนั้นพอดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่มีใครเฝ้าครับผมก็สงสัยว่าใครมาจุดครับ
0: ครับ
1: ผมเลยรวมตัวกับหมู่บ้านคนที่รู้จักและคนที่รู้จักก็โทรหากู้ภัยครับ
0: อ๋อแล้วเป็นยังไงต่อลูก
1: แล้วผมก็รอนานครับผมก็ดูไฟว่าจะลุกหรือไม่ลุกครับ
0: ครับแล้วสุดท้ายมันจบยังไงครับลูก
1: เขามาทันครับเขามา6โมงครึ่งครับ
0: ครับแล้วเขาเอารถอะไรมาคะจำได้ไหม
1: เอารถน้ำมาครับ
0: อ๋อรถดับเพลิงนะ
1: แล้ว
0: เขาก็ระดมฉีดน้ำระงับเหตุใช่ไหม
1: ใช่ครับเกือบโดนบ้านเขาเลยครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับปรบมือให้พี่โอติด้วยขอบคุณครับถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆเชื่อไหมว่าที่โรงเรียนเรานะคะก็มีการรับมือกับอัคคีภัยด้วยซึ่งโรงเรียนเราถ้าเด็กๆสังเกตเห็นค่ะตามจุดต่างๆเนี่ยจะมีถังสีแดงเด็กๆรู้ไหมถังนั้นเรียกว่าอะไรเก่งมากๆเลยขนลุกเลยเนี่ยเก่งมากปรบมือให้ตนเองด้วยถูกต้องเลยค่ะถังนั้นนะคะก็คือถังดับเพลิงนั่นเองค่ะซึ่งในทุกๆปีเราจะมีการซักซ้อมในการใช้มันนั่นเองแล้วก็ตรวจเช็คมันอยู่เสมอให้มันพร้อมใช้งานทีนี้นะคะคุณครูแพลวมีเสียงหนึ่งจะมาให้เด็กๆได้ช่วยกันฟังพร้อมหรือยังอีกทีหนึ่งนะคะเด็กๆเคยได้ยินเสียงนี้ไหม
2: ไม่เคย
0: ดีแล้วที่ไม่เคยเพราะว่าถ้าหากว่าเคยแสดงว่ามันจะต้องเกิดเหตุแต่เด็กๆเนี่ยอาจจะเคยได้ยินจากข่าวบ้างหรือว่าตอนที่เราเนี่ยได้อบรมกันบ้างก็คือเป็นเสียงสัญญาณภัยนั่นเองทีนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรล่ะเมื่อเราได้ยินเสียงแบบนี้ขอถามพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนคะถ้าเป็นพี่การ์ตูนค่ะได้ยินเสียงแบบนี้ที่โรงเรียนเลยพี่การ์ตูนจะทำยังไง
1: ถ้าเราเจอเสียงแบบนี้เราต้องก้มหน้าแล้วก็เอาผ้าไหนก็ได้ปิดหน้าหรือปิดจมูกค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าควันมันเราสูดเข้าไปเราจะไม่สบายได้ค่ะ
0: อ๋อมันอาจจะทำให้พอเราสูดควันเข้าไปเยอะๆอะค่ะมันอาจจะทำให้เราสลบใช่ไหมเก่งมากปรบมือให้พี่การ์ตูนด้วยที่พี่การ์ตูนพูดน่ะก็มีเหตุผลนะคะแต่ว่าจากการที่เรานะได้เคยซักซ้อมกันสิ่งแรกเลยเมื่อเราได้ยินสัญญาณนี้หนึ่งอย่างที่เราต้องทำ

ั้งสติก่อนเพราะว่าถ้าเราวิ่งพรูดออกไปเลยนะคะเราอาจจะวิ่งชนกันทีนี้พอเราชนกันปุ๊บนะคะเราก็จะล้มจากนั้นพอเราล้มเนี่ยเด็กๆลองคิดดูนะมันไม่ได้มีแค่เราที่หนีถูกไหมมันก็จะมีคนอื่นด้วยเขาอาจจะเดินมาเหยียบเราที่ล้มก็ได้สิ่งที่เราต้องทำเลยนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณนี้ตั้งสติก่อนจากนั้นนะคะเอาตัวเองออกไปนอกอาคารให้เร็วที่สุดโดยการค่อยๆเดินและสังเกตและแวดระวังจากนั้นค่ะเหมือนที่พี่การ์ตูนบอกถ้ามันเริ่มมีควันขึ้นมาแล้วนะคะพยายามอย่าสูดเข้าไปเยอะเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าในควันเนี่ยค่ะมันจะมีสารชนิดหนึ่งอาจจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถ้าสูดเข้าไปเยอะๆร่างกายของเรามันรับไม่ไหวมันจะทำให้เราสลบทีนี้ถ้าสลบอยู่ในอาคารที่มันเกิดเพลิงไหม้แล้วออกมาไม่ทันเป็นไงใช่โดนไฟไหม้นั่นเองอ่ะต่อมามีภาพให้ชมนี่เลยภาพอะไรคะไฟไหม้บ้านนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเหตุที่เราเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่ใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะเราช่วยกันป้องกันไฟไหม้ได้เช่นมันตรวจสอบนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านบ่อยๆหรือเต้าเสียบไฟฟ้าปลั๊กพ่วงต่างๆถ้ามันเก่าและมันชำรุดและเรายังจะใช้มันอยู่ไหมถ้ามันจวนเจียนจะพังแล้วหรือว่ามันมีปัญหาแล้วนะคะก็ไม่ใช้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าวันไหนมันเกิดการระเบิดหรือว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะคะมันอาจจะทำให้ไฟเป็นยังไงไฟไหม้ได้ถูกต้องแล้วเวลาทำอาหารก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สอุ้ยไปทอดไข่อร่อยมากเลยเปิดเตาทิ้งไว้ได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องหรืออู้วันนี้วันเกิดปักเทียนจุดให้มันรอบบ้านดีกว่าโรแมนติกลืมดับเป็นไงล่ะทีนี้ไม่ดังนั้นนะคะจะต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยต่อมาคุณครูแพลวมีกิจกรรมชื่อกิจกรรมว่าหยุดหมอบกลิ้งหยุดหยุดในที่นี้คือเวลาที่เราเนี่ยเจอเพลิงไหม้นะคะผมอยากจะเป็นฮีโร่ครับวิ่งสวนเข้าไปเลยช่วยเพื่อนอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ยังเด็กอยู่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นเด็กวิ่งไปช่วยเขางี้เลยได้ไหมไม่ได้หรือลองดูก่อนว่าทางข้างหน้าเนี่ยไฟมันลุกอยู่กระโดดข้ามไปเลยได้ไหมล่ะไม่ได้หมอบอันนี้สำคัญหมอบสอดคล้องกับที่พี่ตูนบอกเลยเพราะว่าบางทีอะค่ะเพลิงไหม้ควันมันก็จะลอยสูงขึ้นใช่ไหมคะอากาศมันก็อาจจะอยู่ในที่ต่ำดังนั้นนะคะก็ค่อยๆหมอบเพื่อหาอากาศหายใจแล้วค่อยๆเดินออกมานอกอาคารส่วนกลิ้งกลิ้งในที่นี้สำคัญบังเอิญว่าครูแพลวเนี่ยวิ่งออกมาจากอาคารบังเอิญเลยขากางเกงมันยาวไปเกี่ยวไฟมาด้วยไฟลุกขามาหาน้ำดับไม่ได้พอออกมานอกอาคารแล้วต้องทำยังไงกลิ้งถูกต้องกลิ้งเพื่อดับไฟที่มันติดตามเสื้อผ้าตามตัวเพราะว่าในสถานการณ์นั้นถ้าเราหาน้ำไม่ทันค่ะกลิ้งทีนี้ใครอยากออกมาสาธิตให้ดูได้บ้างเอาหมอบก่อนนะเอาหมอบก่อนนะขอเชิญขอเชิญพี่ปั้นค่ะพี่ปั้นมาเลยทีนี้จะให้พี่ปั้นลองสาธิตการหมอบการหมอบนะให้เพื่อนๆดูหน่อยทำเป็นไหมลองดูหมอบเลยค่ะหมอบไปเลยหมอบหมอบค่อยๆหมอบแล้วก็คานไปเหมือนหนูเจ็บขาเลยลูกพอค่ะทีนี้มีใครอยากออกมาสาธิตให้เพื่อนดูอีกบ้างขอบคุณพี่ป้านเชิญนั่งได้เลยค่ะขอเชิญพี่ปอเช่ใช
ช่ทีนี้หมอบเคยเห็นทหารคานหมอบหมอบไหมเคยเห็นไหมอ่ะลองทำให้เพื่อนดูสิหนีไฟหนีไฟไปลูกไปไปหนีไปลูกเอาพอถูกต้องไหมคะหนูอาจจะคานหมอบหมอบเพื่อหลบด้วยนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยทีนี้ถ้าหากว่าตัวเราเสื้อผ้าของเรามันติดไฟล่ะต้องทำยังไงกลิ้งใช่ไหมใครกลิ้งให้เพื่อนดูได้บ้างขอเชิญเบคอนค่ะมาตรงนี้เลยนะกลิ้งไปเลยนะนอนลงช่วยด้วยครับไฟเต็มตัวกลิ้งไปเลยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับไฟมันเต็มตัวเลยครับถูกต้องไหมคะถูกต้องขออีกสักคนหนึ่งพี่โอติก็ได้มาโอติสมมุติตอนนี้โอติไฟเนี่ยไหม้ขึ้นมาลามยันแขนแล้วลุกแบบเป็นโกสต์ไรเดอร์เลย ใช่ไหมกลิ้งหน่อยโอ้ยช่วยด้วยครับเอาอีกครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับกิ้งกลับมาด้วยลูกมันต้องกิ้งไปกิ้งมาเพราะไฟมันยังไม่ดับสักทีเดียวไฟดับหรือยังคะเคยดับแล้วนะคะปรบมือให้โอติด้วยอันนี้น่าจะกิ้งแรงไปนิดนึงทีนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางได้ลองไปฝึกการหยุดหมอบกลิ้งดูบ้างแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงเรากลับมาพบกันค่ะ

0: เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะทีนี้เด็กๆคะถ้าหากว่าเด็กๆพบเจอเหตุเพลิงไหม้หรือว่าอัคคีภัยเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่ามันมีเบอร์โทรศัพท์นะที่เราสามารถที่จะโทรไปแจ้งเหตุได้มีอยู่แค่3ตัวเองจำง่ายๆก็คือหมายเลข199อีกครั้ง
1: 199
0: ใช่เลยค่ะเป็นเบอร์ที่แจ้งเหตุไฟไหม้นั่นเองนะคะแต่ที่สำคัญเลยเราจะโทรไปแจ้งเล่นๆได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตำรวจนะหรือว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงเนี่ยเขามีภารกิจอยู่แล้วและเป็นภารกิจที่เสี่ยงอันตรายด้วยดังนั้นเราไม่ควรที่จะโทรไปแจ้งเล่นถ้าหากว่ามันเกิดเหตุจริงๆถึงโทรไปแจ้งได้เข้าใจไหมคะ
1: เ
0: บอร์อะไรนะถูกต้องเลยแล้วอย่าลืมว่าในชีวิตประจำวันนะคะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยก็คือมีสติอยู่เสมอระมัดระวังตัวและทำอะไรก็แล้วแต่ให้รอบคอบเราจะได้ปลอดภัยในชีวิตประจำวันแต่ถ้าหากว่าเด็กๆไม่รอบคอบใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบคาเอาไว้จนมันช็อตทีนี้แหละเป็นยังไงไฟทำไมเลยไม่ถูกต้องอย่าลืมนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นนะคะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพลวนะคะมือตบตักตบมือตบไหลแล้วสลับกันไปแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลปรบมือหูบางคนท่าอะไรคะไม่เป็นไรตั้งสมาธินะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมใหม่กิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะประดิษฐ์แกนกระดาษทิชชู่สร้างสรรค์เรามาสังเกตอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์อย่างแรกของเราพระเอกของเราในวันนี้ก็คือสิ่งนี้เลยค่ะ
1: แกนกระดาษทิชช
0: ู่แกนกระดาษทิชชู่หรือว่าแกนกระดาษชำระนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้หรือว่าจะให้เด็กๆนะคะนำมาจากที่บ้านก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษสีนะคะซึ่งวันนี้คุณครูแพรเขาได้เตรียมเอาไว้ให้พวกเราทุกคนเป็นกระดาษสีที่เป็นทั้งแบบเส้นนะคะแล้วก็เป็นทั้งอะไรแบบแผ่นใช่ไหมคะใช่เลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้เช่นกันค่ะหรือว่าถ้าไม่มีนะคะจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้เช่นกันนะคะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสีค่ะสีเทียนนั่นเองและเราก็ยังมีกาวและไม้ทากาวรวมถึงอะไรด้วยกรรไกรปลายโมนและถ้ามือเราเลอะกาวล่ะเราเช็ดที่ไหนถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวจะสาธิตให้เด็กๆได้รับชมก่อนขออนุญาตกระจายพื้นที่แล้วก็เปิดอะไรไว้ด้วยกาวชึบนี่เลยค่ะขั้นแรกเลยนะคะเราจะระบายสีนะคะลงบนแกนกระดาษทิชชู่หรือว่าแกนกระดาษชำระก่อนเลือกสีอะไรดีอ่ะสีนี้แล้วกันทีนี้เวลาที่ระบายอะค่ะเด็กๆขาให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วมือของตนเองเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆใช้สีทำไมคะ
1: ระบาย
0: ลงไปถูกต้องเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะคุณครูแพรระบายไปทางเดียวกันนะก็คือการใช้การทำไมระบายขึ้นลงใช่ไหมอ่ะนี่เผื่อเด็กๆมองไม่เห็นแล้วก็ค่อยๆหมุนมันไปค่ะจากนั้นนะคะระบายให้ทั่วๆเลยนะนายคุณครูแพรทำด้วยความรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เลยเด็กๆอาจสามารถใช้สีที่แตกต่างจากคุณครูแพรวก็ได้นะอาจจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีชมพูหรือว่าสีเขียวสีอะไรก็ได้สมมุติว่าคุณครูแพรวระบายทั่วแล้วนะคะจากนั้นค่ะคุณครูแพรวก็จะทำการตกแต่งโดยการใช้อะไรกระดาษสีถูกต้องเลยคุณครูแพรจะใช้กระดาษสีนะคะตัดเป็นรูปต่างๆแล้วนำมาติดที่ไหน
1: แกนกระดาษ
0: หรือว่าแกนกระดาษชำระนั่นเองคุณครูแพรจะใช้สีเทียนในการวาดลงไปก่อนเว็บอะไรล่ะหนูคิดว่าเป็นอะไร
1: จริ ง
0: หรอจากนั้นคุณครูแพลวก็จะใช้อะไรตัดออกมาถูกต้องเลยค่ะปึ๊บนี่เลยเวลาตัดนะลูกกรรไกรปลายมนนะมีความคมหนูจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วเศษกระดาษถ้ามันเหลือเยอะๆใช้ต่อได้หนูใส่ที่ไหนลูกตะกร้าถูกต้องเลยแชปทีนี้เราก็จะใช้กาวในการทำอย่างไรทาลงไปทาเยอะๆเลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะนะ
0: ถูกต้องเลยแล้วเราก็ติดลงไปเลยค่ะแชปติดให้ทั่วๆเลยนะจากนั้นค่ะเราจะใช้กระดาษสีนะลูกที่เป็นเส้นๆนี่เลยค่ะเลือกออกมาจากนั้นเราก็จะทำการติดเข้าไปข้างในนี่เลยชึบชึบชึบชึบทากาวด้านข้างในนะคะหนูเห็นไหมนี่ใช่เดี๋ยวคุณครูแพลวทาตัวทั่วก่อนชุบชุบนี่เลยค่ะ และเช่นเคยนะคะกาวเนี่ยหนูไม่ต้องทาเยอะมากนะลูกจากนั้นเราก็จะทำการใช้กระดาษสีที่เป็นเส้นติดลงไปอ่ะเส้นที่1แล้วนะทีนี้ถ้าเราจะติดเส้นที่2นะคะให้หนูเว้นระยะห่างสักเล็กน้อยไม่เช่นนั้นมันจะไม่พลิ้วนะลูกใช่แล้วก็เส้นที่3 ติดไปรอบๆนะคะอ่ะสมมุติว่าคุณครูแพลจะใช้ซักประมาณ4เส้นนี่เลยชื่อปึ๊บได้ไหมคะนี่เห็นไหมอยากจะชูให้เด็กๆได้ดูพร้อมอย่าง1 2 3เหมือนแตนเห็นไหมเหมือนอะไรบ้างเห็นหมึกใช่ไหมเห็นแมงกระพุนเห็นอะไรอีกเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าเห็นเป็นจรวดก็ได้คุณครูปลายทางนะคะสามารถเจาะรูนะคะทางด้านบนผูกเชือกไว้ให้กับเด็กๆเวลาห้อยได้เช่นกันเห็นไหมน่ารักไหมคะ
1: น่าร
0: ักอยากทำเองหรือยังโดยกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆค่ะถ้าวันนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราใช้เวลาอื่นในการทำก็ได้เช่นตอนตื่นนอนถ้าใครยังทำไม่เสร็จก็สามารถมาเก็บงานได้นะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมดนตรี

0: เด็กๆแต่ละคนนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะตั้งใจในการทำงานนะคะและที่สำคัญเลยค่ะช่วยการเก็บของเข้าที่และจัดโต๊ะเก้าอี้ได้อย่างเรียบร้อยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะมาเลยเยี่ยมเลยค่ะฟ้าใสคะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: หนูวาดภาพเป็นอะไรลูก
1: วาดภาพเป็นไฟไหม้บ้านค่ะ
0: ทำไมไฟถึงไหม้บ้านคะ
1: เพราะว่าเป็นวันเกิดเขาแล้วเขาก็จุดเทียนรอบบ้านค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ต้องระมัดระวังเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วฟ้าใสชอบผลงานตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ทำไมถึงชอบคะ
1: เพราะว่าน่ารักค่ะ
0: แล้วก็สมจริงไหมคะ
1: สมจริงค่ะ
0: เห็นด้วยเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามเป็นขวัญเอ้ยชอบตรงไหนลูก
3: ชอบตรงดอกไม้ค่ะ
0: ทำไมอะคะ
3: เพราะว่าน่ารักค่ะอ๋อ
0: แล้วเพื่อนระบายสีเป็นยังไงด้วยลูกเยี่ยมเลยค่ะขวัญเอ้ยอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมอ๋ออยากให้วาดดอกไม้เพิ่มใช่ไหม
3: ใช่อ๋อ
0: เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะลูกคนต่อมาขอเชิญพี่แม็กครับไหนดูซิว่าวันนี้พี่แม็กเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนหยิบมาเลยช่วยนี่ครับพี่แม็กครับพี่แม็กทำผลงานอะไรมาครับ
4: สีน้ำครับ
0: สีน้ำนะครับพี่แม็กวาดเป็นอะไรอะลูก
4: คนมาตีกอล์ฟ
0: โอ้คนมาตีกอล์ฟใช่ไหมตีกอล์ฟที่ไหนคะ
4: ที่เพชรบุรี
0: โอ้เยี่ยมเลยพี่แม็กชอบผลงานตนเองไหมครับ
4: ชอบครับ
0: ชอบตรงไหนครับ
4: ชอบตรงคน
0: ทำไมอะลูก
4: เพราะว่าคนสมจริง
0: อืมเยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามปั้นปั้นไหนลูกทำไมอะคะ
5: เพราะว
0: ่
5: าสมจริ งอ๋อ
0: เยี่ยมเลยสมจริงไหมเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยพี่แม็กขอบคุณครับคนต่อไปใครดีขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนหยิบงานมาเลยเยี่ยมเลยค่ะโอเคการ์ตูนคะวันนี้การ์ตูนทำผลงานอะไรมาคะ
6: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่นะคะประดิษฐ์แกนกระดาษทิชชู่สร้างสรรค์ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ตูนทำยังไงบ้างลูก
6: หนูระบายเป็นสีสายลงแล้วหนูก็ตัดหัวใจแล้วหนูก็เอาเส้นลายสีหนู

0: กระดาษเช็ดชูแล้วหนูก็เอากระดาษเส้นยาวๆมาติดค่ะ
1: โอ้เยี่ยมเลยตูนชอบผลงานของตนเองไหมคะ
0: ชอบค่ะ
1: ตูนชอบตรงไหนอะลูก
0: ชอบตรงสีค่ะ
1: โอ้ทำไมล่ะลูก
0: เพราะว่ามันสวยค่ะ
1: เห็นด้วยเลยแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่การ์ตูนไหมลูก
2: ชอบ
1: ชอบเพราะอะไรพีคชอบเพราะอะไรลูกโอ้ชอบทั้งหมดเลยเพราะอะไรล่ะคะแล้วก็ระบายสีเป็นยังไงด้วย
2: สวย
1: สวยแล้วก็เนียนใช่ไหมปรบมือให้พี่การ์ตูนด้วยอ่ะการ์ตูนเอาไปตากก่อนนะคะเยี่ยมเลยเก่งกันทุกคนเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะออกมานำเสนอผลงานของเขาได้นะคะโดยสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้นะคะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลจะพาเด็กๆนะคะไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะได้เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะลูก
1: เพื่อน
0: เราจึงต้องรู้จักกัน
1: และ
0: รู้จักกันถูกต้องเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่37ภัยพิบัติชื่อเกมภาพตัดต่อจำนวน1ถึง10อ่ะทีนี้ภาพตัดต่อในวันนี้ค่ะมันจะไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่ๆเหมือนจิ๊กซอที่เราเล่นนะแต่ใช่ให้เด็กๆลองมาสังเกตไปพร้อมๆกันก่อนนี่เลยค่ะเกมของเรานะคะภาพตัดต่อของเราในวันนี้เนี่ยมันจะประกอบอยู่3ส่วนเลยนั่นก็ส่วนด้านบนนะคะที่มันมีจุดกลมๆอยู่หนูเห็นไหม
2: เห
0: ็
2: นค
0: ่
2: ะ
0: เห็นนี่เลยครูแพลวขอชี้นะอ่ะเป็นจุดกลมๆแล้วก็มีภาพใช่ไหมคะเป็นภาพข้างล่างเป็นรูปอะไรหนูเห็นไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะใช่ภาพนี้นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสีดำทีนี้เกมนี้เล่นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเกมนี้นะคะมันจะประกอบด้วย3ส่วนนะคะเดี๋ยวเราลองมากระจายดูชึบคุณครูแพลวขอเอาอันนี้เป็นภาพหลักนะคะถ้าไม่เข้าใจต้องทำยังไงนะแต่ว่าคุณครูแพลว่าเชื่อมั่นว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเด็กๆ เก่งแล้วเกมนี้มันจะไม่ยากเลยลูก เพียงแค่ให้หนูนะคะนับจำได้ไหมที่เราเรียนเรื่องจำนวนแล้วก็การนับกันไปแล้วจำได้ไหม
2: จำได
0: ้ค่ะทีนี้เกมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3กลุ่มก็คือกลุ่มที่มันเป็นภาพใช่ไหมคะกลุ่มข้างบนที่มันเป็นจุดกลมๆและกลุ่มข้างล่างที่มันเป็นสี่เหลี่ยมดำๆทีนี้ค่ะเวลาที่หนูวางคุณครูแพลวจะให้หนูวางชิ้นที่มันใหญ่ที่สุดนั่นก็คือส่วนของภาพไว้เป็นภาพหลักแบบนี้ค่ะนี่เลยทีนี้ให้หนูดูจำนวนก่อนแมวมีกี่ตัวถูกต้องแมวมันมี1ตัวดังนั้นนะคะด้านบนตรงนี้จะต้องหาจุดกี่จุดใครออกมาช่วยได้บ้างขอเชิญวันนี้ขอเชิญพี่ออมค่ะมาเลยพี่ออมคะหาจุดกลมๆ1จุดให้คุณครูแผลวอ่ะแล้วเอาไปต่อที่ไหนดีถูกต้องเลยทีนี้มันครบส่วนหรือยัง
2: ย
0: ัง ยังมันขาดส่วนอะไรสี่เหลี่ยมใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะออมอีกหนึ่งชิ้นค่ะถูกถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: แค่นี้เองปรบมือให้เพื่อนด้วยเกมนี้ยากไหมลูกถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆจะทำนะคะก็คือให้กระจายส่วนที่มันเป็นภาพก่อนจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆลองนับจำนวนดูค่ะว่าภาพเนี่ยมันมีเท่าไหร่ถึงจะไปนับจุดสีดำแล้วก็ภาพสี่เหลี่ยมสีดำได้แล้วนำมาต่อกันให้ถูกต้องแค่นั้นเองเด็กๆคะวันนี้นะเด็กๆสามารถให้คุณครูปลายทางนะคะนำเกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และถ้าไม่เข้าใจให้ถามใครเอ่ย
1: คุณคร
0: ูถูกต้องเลยค่ะพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันได้เลย

0: เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้สามัคคีกันมากๆเลยค่ะและช่วยเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยขอชื่นชมเลยค่ะและในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรวสรุปไหมคะคุณครูแพรวขอเชิญเป็นพี่เตยค่ะมาเลยเตยคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ขี่ภัยค่ะ
0: เก่งมากๆเลยหรือก็คือไฟไหม้นั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่เตยจำได้ไหมว่าเราทำกิจกรรมอะไรนะหยุดหมอบแล้วก็อะไรคะ
1: กินค่ะ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้ใบเตยดังๆ ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องราวเองนะคะได้อย่างน่ารักมากๆเลยมีความกล้าแสดงออกกันทุกๆคนเลยนะคะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆมีความตั้งใจนะคะในการเคลื่อนไหวและสามารถเคลื่อนไหวนะคะประกอบอุปกรณ์ก็คือลิปบิ้นและสามารถนำลิปบิ้นมาต่อกันให้ยาวด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะและต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับไฟไหม้อัคคีภัยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยจากไฟไหม้นั่นก็คือเราได้ซ้อมทำกิจกรรมหยุดหมอบแล้วก็กลิ่งนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะเมื่อถึงสถานการณ์ที่จำเป็นหรือว่าคับขันให้มีอะไรเสมอด้วยถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยกันเก็บของเข้าที่รวมถึงจัดโต๊ะและเก้าอี้ได้อย่างเรียบร้อยขอชื่นชมเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือเกมการศึกษาในวันนี้นะคะเราก็ได้เล่นภาพตัดต่อกันนะคะแล้วเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้อย่างถูกต้องและเข้าใจจำนวนด้วยปรบมือให้ตนเองด้วยแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเวลาของเราในวันนี้เป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เรานะคะจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นทั้งกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50 บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20 บาทหนูเหลือเงิน

0: 20บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

Beyond the Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+

0: ไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bondเพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+ จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB- ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

ช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า Funding Portal ค่ะCrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. Donation Based Crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com

0: พิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงท
1: ุ
0: น
1: ได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริ
2: เนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
3: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี้
2: ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจะแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปอย่างชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรต่ออะไรเราทำนะฮะฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาเป็นส่วนประกอบของงานเนี่ยเขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอน

0: เนี่ยนะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาศเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปเราก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาศรุ่นเก่าสู่นักลีลาศรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาศวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาศแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาศหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาศทั้งนั้นหัดลีลาศเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาศวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้หนึ่งลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาศไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
3: คนที่จะเต้นลีลาศได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาศต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาศแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างและเต้นลีลาศมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
5: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อย

0: ้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
1: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอย่าเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
2: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลา
0: ศแรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทำนองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันนึงคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดห่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้ายสามเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าวหนึ่งถอยขวาหนึ่งแยกสองชิดสามตรงมาสี่แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่เอ้าผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1 2 3 4 5 6ไป1 2 3 4 5 6หนึ่งยกสองสามสี่อย่าแยกเยอะห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามหนึ่งดีสองสามหนึ่งอย่าแยกมาก

ูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะ

0: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
1: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
2: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาศเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาศไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาศ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเม้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่าและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและยังมีเมนูสุขภาพต่างๆที่จะมาสอนผู้ชมให้ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงบุพผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยละกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคกรดไหลย้อนนะคะคุณหมอก่อนอื่นต้องถามเลยว่าโรคกรดไหลย้อนนะคะมันคือโรคลักษณะอาการยังไงคะ
2: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือโรคที่เกิดความผิดปกติจากการที่มีกรดนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะเป็นน้ำดีนะไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลักๆมี2อย่างก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า heartburn นะคะอันที่2ก็คือว่าจะมีกรด

0: ที่ทนขึ้นมาในส่วนของหลอดคอนะคะก็จะมีอาการเรอนะคะก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวๆหรือว่าขมไปแสบๆภายในลำคอค่ะ
1: ซึ่งบริเวณที่เกิดขึ้นคือเกิดจากในส่วนของกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราจะเป็นเส้นตรงขึ้นมาถึงที่บริเวณลำคอหรือว่าอยู่ส่วนไหนอะคะ
0: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคือกระเพาะเนี่ยอยู่ในช่องท้องใช่ไหมคะแล้วก็มันก็คือเชื่อมต่อกับหลอดอาหารซึ่งอยู่ในช่องอกนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีกลไกหลังจากทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะผ่านจากในคอนะคะลงสู่หลอดอาหารแล้วก็สู่กระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลไกในการปิดของหูรูดบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปแต่ว่าผู้ที่เกิดอาการหรือผู้ที่มีโรคแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หูรูดเนี่ยมันหย่อนนะคะแล้วก็จะมีการทนขึ้นไปแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้น
1: อ๋ออาหารก็เลยอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแล้วสาเหตุของโรคอะคะมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: จริงๆสาเหตุของโรคเนี่ยเราไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าคิดว่าเป็นกลไกในเรื่องของการมีการหย่อนหรือว่ามีหูรูดที่มันปิดไม่สนิทนะคะหรือว่ามีความดันผิดปกติไปตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเปิดมากบ่อยกว่าปกตินะคะแล้วก็หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งไม่ค่อยดีก็ทำให้มีสิ่งต่างๆเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะนานเกินไปแล้วก็ทำประกอบกับหูรูดที่หย่อนก็ทำให้สิ่งต่างๆไหลทนขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของกรดนะคะแล้วก็เป็นอาการแสบร้อนขึ้นมา
1: สาเหตุนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะที่ทำให้เกิดอาการนะคะ
1: ซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุกคน
0: มักจะพบในผู้ที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะก็คืออาจจะลักษณะอาหารที่ทานก็คือชอบทานอาหารไขมันมากหรือว่าอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็ทานอาหารมากเกินไปหรือทานแล้วก็ไปนอนเลยนะคะก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้น
1: แล้วช่วงอายุอะค่ะมีส่วนสำคัญด้วยไหมคะว่าช่วงอายุไหนจะมีโอกาสเกิดโรคมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยเกิดได้ในทุกอายุนะคะแต่ว่าอย่างในเด็กแรกเกิดเนี่ยหูรูดของเขาเนี่ยยังไม่ปกติมันก็อาจจะเกิดอาการได้แต่ว่าก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดได้ช่วงสั้นๆประมาณในขวบปีแรกซึ่งจะเห็นว่าเด็กอาจจะมีอาการเรอหรือว่าแหวกนมออกมาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะ
1: การที่เด็กเรอหรือมีอาการแหวกนมมันนั้นคือเหมือน
0: ก็ในช่วงแรกๆของชีวิตก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าโรคที่จัดว่าเป็นโรคนี่ก็คือว่าก็คือจะมีอาการประมาณ2ครั้งใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่น้ำหนักตัวเกินนะคะหรือว่าอาการที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นี่ก็จะเห็นว่าเนื่องจากการที่มีลูกอยู่ในท้องนะคะก็คือทำให้ความดันในช่องท้องมันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้มีกรดไหลย้อนมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วเราสามารถเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าโอกาสเสี่ยงจะเกิดจากเพศกับเพศไหนมากกว่าก
0: ันก็เกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
1: เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอค่ะจะทราบได้ไงคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะ
0: ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอาการที่เข้าได้เราก็สามารถจะวินิจฉัยได้จากอาการนั้นเลยเช่นมีเรื่องของอาการแสบร้อนตรงกลางอกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือมีเรื่องของเรอนะคะที่บอกเรอเปรี้ยวหรือว่ามีอาการแสบคอขึ้นมานะคะ
1: ซึ่งถ้าผู้ป่วยอะค่ะหมายถึงถ้าสมมติเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านแล้วเรามีอาการเรอเปรี้ยวนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนหรอคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะอาการอื่นๆอีกไหมคะที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าอาการหลักๆก็จะเป็น2 อย่างอันนี้นะคะแต่ว่าอาการนอกเหนือจากนี้เนี่ยอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่านอกหลอดอาหารนะคะเช่นอาจจะกรดที่มันไหลท้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นบริเวณทางหลอดลมนะคะอาจจะทำให้มีอาการหอบหืดได้มีอาการไอเรื้อรังได้หรือมีอาการเสียงแหบจากสายเสียงอักเสบได้นะคะ
1: ค่ะแล้วเป็นอาการไอเรื้อรังนี่คือต้องมีระยะเวลานานไหมคะหลายวันหรือเป็นอาทิตย์หรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอาการที่นอกจากหลอดอาหารเนี่ยเป็นอาการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้พบบ่อยแล้วก็ไม่ได้จำเพาะโดยทั่วไปเนี่ยเราแพทย์ทางเดินอาหารมักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น

0: นะซึ่งรักษาโรคของเขาแล้วแล้วไม่หายเช่นมีเรื่องของหอบหืดโดยที่อาจจะมาเป็นในช่วงที่ภายหลังนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไอเลื้อรังรักษาการติดเชื้ออะไรแล้วไม่หายนะคะก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันอาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนหรือเปล่าก็อาจจะส่งมาปรึกษาเรา
1: ค่ะแล้วถ้าคนไข้มาพบคุณหมอค่ะจะต้องมีการตรวจในเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
0: คือเบื้องต้นถ้ามีอาการจำเพาะที่เข้าได้แล้วก็ไม่มีอาการสัญญาณอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายได้แก่อะไรบ้างได้แก่อาการกลืนติดหรือกลืนลำบากนะคะการมีน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีการซีดพวกแบบนี้นะคะ
1: ซีดหมายถึงผิว
0: หมายถึงว่าความเข้มข้นเลือดต่ำ
1: ซึ่ง
0: แพทย์ก็จะตรวจในการเปิดเปลือกตาดูนะคะว่ามีตาซีดหรือเปล่านะคะอันนั้นก็คืออาจจะต้องมองหาว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่กรดไหลย้อนธรรมดาหรือเปล่าในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเราก็คงต้องระวังในเรื่องของอาการแสบหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกนะคะเพราะว่าต้องระวังเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็คือเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดนะ
1: คะ
0: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ทั้งนั้นที่จริงก็อาจจะเป็นโรคหัวใจซึ่งไม่ใช่กรดไหลย้อน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ลักษณะอาการเขาจะมีคล้ายๆกัน
0: จริงๆมันก็ไม่คล้ายกันแต่ว่าด้วยความเข้าใจของคนไข้ก็แล้วแต่การรับการสื่อสารของเขาหรือว่าได้ข้อมูลมาอาจจะช่วงนี้ฮิตบ่อยเรื่องกรดไหลย้อนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นว
1: ่
0: าอาการจำเพาะของโรคหัวใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนะคะเช่นออกกำลังกายแล้วอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะหรือว่าเจ็บหน้าอกที่เข้าได้กับโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่บางครั้งมันก็แยกยากนะคะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ถือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยถือเป็นโรคที่ผู้คนได้ยินกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเกิดจากการที่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยทันทีทำให้อาหารย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหลังจากที่พบแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคจะมีวิธีการรักษายังไงได้บ้างคะ
0: การรักษาก็มี2หลักใหญ่ๆนะคะหลักแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือไม่ทานอาหารมากเกินไปนะคะอาหารชนิดของอาหารก็มีส่วนสำคัญนะ
1: คะ
0: ก็หลีกเลี่ยงอาหารมันๆนะคะอาหารพวกของทอด

0: ก็ไปเอนนอนอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะ
1: ที่คุณหมอกล่าวถึงมะเขือเทศคือมะเขือเทศนี่ไม่ควรจะทานเลยหรือว่าไม่ควรจะทาน
0: คือถ้ามีอาการเราอาจจะต้องสังเกตคืออาหารพวกนี้เขาบอกว่า
2: เนื้อปลาดุกนะแล้วเป็นปลาดุกย่างเนี่ยจะมีไขมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นตัวไขมันของปลาดุกเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3สูงมากซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็สามารถช่วยป้องกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากที่จะชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไม

ไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวียงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนำให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อคอรหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคปแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นมาได้เป็นทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: ที่เราต้องให้น้ำเขาอ่ะ
0: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนทุกทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จแล้วก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสัมพันธ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงคงไผ่แต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมนะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นแต่ครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทำงานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทำอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทําอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทําผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่2คนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยกิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเลขที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมากไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งเนี่ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: คร
2: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกการหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบัตรทยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับวันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อนปุ๋ยไปเป็นสีดิน
0: แล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบมือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
4: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
5: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
4: ครับ
5: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
4: ครับ
5: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่าอย
4: ู่เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันออกไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: มจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

0: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลแดนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: ตถะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตถะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตถะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ

0: ทัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: อานาติปาตังเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินายทานายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: เมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทังเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาทัตฐานายเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจฉปมาทัตฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: วิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขะติญญันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคะสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติญญันติตัตมาสีลังวิโตทะเย
0: สาธุพรหมาจโรกาธิปติกหัมปติกอัญชรีอธิวรังอาญาจธาสันติทัสสัตตปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิปังประชัง
2: อุกาสะสิริสักยะมุนีสัพพัญญูพุทธัสสะปารินิพุทธะอิวะสโตปัฏฐายะอัจฉาเอโกทินโนสัมปัตโตภาวีสติอิวะสุตตราภารสะมาสาธิกาสัตตะสัตถิสังวัจรุตระปัญจสัตตาธิกานิทะเวสังวัจระสหัสสานิอติกันตานิอเอสุงอิมาสมิงปัจจุบันนกาเลนาคะสังวัจเรคิมหันตาอุตุมหิวิสาขะมาเสสุกะปะเคนวมิยาดิถิยังคารุวาเรอนาคเตกาเลชาหิวะสุตรามาสาธิกาภวัตติงสะสังวัจรุตระจตุสตาธิกานิทะเวสังวัจระสหัสสานิภวิสันติสิริสุภามัสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันแห่งองค์สมเด็จพระบรมสักยะมุนีศรีสันเพชรพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธริพานมาบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาเศษนับแต่นาแห่งวันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนล่วงแล้วได้12เดือนกับ22วันมาจะกล่าวการปัจจุบันวันหนึ่งณบัดนี้ปีมะโรงนักสัตว์ชะโศกตกอยู่ในคิมหันตะฤดูเดือน6ขึ้น9ค่ำพฤหัสบดีวันนี้เป็นปัจจุบันนวานยังพระพุทธศาสนายุการส่วนอนาคตจึงกำหนดว่าจะเป็นไปนะภายภาคเมืองนานันยังจะมาอีก 2,432 พรรษาเศษก่อนแต่การที่หวันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนนั้นไม่มีวันยังจะมาอีก6วันได้รวมภาพุทธศาสนายุการทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน3ส่วนประมวลมานะที่อันเดียวกันศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นจึงจะมาบรรจบครบจำนวนท้วน 5,000 พรรษานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรที่ข้าอยู่ยัตสวาโหนติยัตถายัตถุปปัจจติติณโอกาสบัดนี้อ ัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองจะร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีให้แด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นต้นเป็นลำดับนับเอาวาระอันเป็นมงคลที่ในสถานที่แห่งนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกก่อนที่จะแสดงในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรชาดกคณะท่านเจ้าภาพพร้อมกับวงศาคณาญาติเพื่อนพ้องพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้ดำริให้มีการจัดงานอันเป็นมงคลขึ้นในสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเป็นวาระอันสำคัญที่ทุกคนทุกท่านจะได้จัดงานในพระราชนิเวศมฤคทัยวันของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2567ณสถานที่พระที่นั่งสโมสรเสวกกามาศในพระราชนิเวศมฤคทัยวันก่อนที่จะดำเนินเนื้อหาสาระในเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกเอาในเรื่องของฎีกาพระมาลัยขึ้นมาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับรู้รับทราบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษที่เราทั้งหลายนั้นจะได้จำไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติในโอกาสนี้ก็ถืออันเป็นมงคลสมัยอย่างยิ่งเนื่องในวาระพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ12

0: ัฒนาความคิดและประการสุดท้ายเราท่านทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตในทางไม่ประมาทเกิดจากการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าสุดสูสังลปเตปัญญังฟังด้วยเดียมเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระสัทธรรมเทศนาดีกาพระมาลัยให้ตรงกับนิเขประบทเบื้องต้นว่าอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรเป็นต้นแปลเป็นใจความง่ายๆว่าบุคคลทั้งหลายให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราจากภพภูมิของแดนมนุษย์นี้ไปแล้วจะไปตกอยู่ในสามภพไม่ว่าภพใดภพหนึ่งเราก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศติดตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปได้รับการกราบอาราธนาจากเจ้าหน้าที่ให้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องราวของดีกาพระมาลัยปุจฉาวิตัชนาสองธรรมะแบบถามตอบในเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษที่เราท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะทราบว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี้จะชี้ให้เราขึ้นไปบนไปสู่โลกสวรรค์หรือจะให้เราทั้งหลายลงไปในนรกภูมิไปเสวยเอาทุกข์นิพพานการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นทํานองตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปตามพระโบราณการได้ทำให้เป็นรูปแบบต้องมีการสมมุติถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในชั้นต้นนี้เสียก่อนเพื่อเป็นความสะดวกต่อพระสงฆ์องค์ธรรมกถึกเพื่อเป็นความแจ่มแจ้งแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปุระโตทักกิเนโตธรรมาสเนนิสินนังสัมมนามิวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพขอสมมุติพระเดชพระคุณพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรสปรากฏอยู่บนบัญญัติอาธรรมาสเยื้องเบื้องฝาของอัตมภาพพระเดชพระคุณรูปนี้เป็นพระคุณเจ้าที่มีความรู้มีความสามารถมีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนทั้งในทางธรรมก็จบนักธรรมชั้นเอกเรียกว่าสูงที่สุดในทางโลกมีวิริยะอุตสาหะเรียนศึกษาภาคเพียรจนจบมหาปริญญาโทพุทธศาสตร์บัณฑิตเรียกว่าในทางโลกท่านก็จบสูงในทางธรรมท่านก็จบสูงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดเพชรบุรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีรูปที่หนึ่งจ้าวาดวัดนาพรมราชดินนามในทางพระพุทธศาสนาของพระเดชพระคุณชื่อว่าพระครูพิสารวัชรกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเจ้าวาดวัดนาพรมวันนี้ขอมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระเดชพระคุณเป็นผู้ที่จะร้องโอดองค์พระมาลัยเทวะเถระมีหน้าที่ดำเนินเรื่องราวปุจฉาถามอัตมภาพทั้งสองภาคไม่ว่าจะเป็นในภาคของนรกและก็ภาคของสวรรค์สยเมวหังอัตนังสัมมนามิส่วนวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจะขอตดถอยมาฉลองโอดในหน้าที่ของท้าวพระยายมราชแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชสองหน้าที่ด้วยกันตัดสมาสาธโภเพราะเหตุฉะนั้นไซขอให้คณะพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะสดับตับฟังธรรมะเรื่องราวของดีกาพระมาลัยจึงได้ตั้งโสตประสาทประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับซึ่งรถพระสัทธรรมเทศนาดังมวลอัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาก็มีนะพระคุณเจ้าขาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกิระรัตนปฏิฐานภูเตลังกาทีปังขาเตตามพระปณิทีเปปริมิทิยาเนนะมาคโตมาลายะเทวัตถิโรเอโกทิโรคัมโพชคามัง

อิสายะโลหะชนะปะเทวิอาสีติอีพระสัทธรรมเทศนาวารานีอาตมภาพซึ่งได้รับสมุติกรรมคำสมมุติจากท่านพระสมุบูวาทีปะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรูปซึ่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีแห่งวัดพระรูปสังกัดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความรู้ในทางโลกคือปริญญาโทที่เดียวกันวันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาณสถานที่นี้ที่เราทราบดีว่าเป็นพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งย้ายมาจากหาเจ้าสำราญเพราะฉะนั้นคณะท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะในการนี้ได้รับศรัทธาจากท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์ตลอดจนถึงคณะสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีคุณสมปรารถนานาวงเป็นต้นเป็นเจ้าภาพในส่วนของฎีกาพระมลัยก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเรื่องของฎีกาพระมลัยนั้นเป็นหนังสือหรือคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในยุคหลังซึ่งแต่งโดยภิกษุชาวศรีลังกาหรือชาวสิงห์ขนซึ่งนำเอาในส่วนนี้เทียบเคียงได้กับหนังสือไตรภูมิพร่วงซึ่งมีอยู่ในสมัยสุโขทัยในสมัยของพญาลิไทยเป็นต้นต่อมาในรัชสมัยของพ่อพุทธรามคำแหงนั้นก็ได้นำเอาไตรภูมิพร่วงเหมือนกับเป็นสิ่งที่นำมาสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไปฉะนั้นวันนี้ที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วจัดให้มีในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนาและก็วิธีการหรือการจัดการนั้นรักษาในรูปแบบของโบราณราชประเพณีไว้โดยครบถ้วนโดยเฉพาะการเทศฎีกาพระมลัยเนี่ยก็มีโมเดลของพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งอยู่บนหน้าธรรมาสน์ตรงหน้าอัตมภาพนี้ให้เป็นที่ปรากฏฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ประคับประคองฉลองศรัทธาของสาธุชนทุกท่านเริ่มตั้งแต่เวลา14:30 น.จนถึงเวลา17:00 น.ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก็มีเยอะแต่ก็จะแสดงโดยสังเขปเพื่อให้รู้แนวทางเพราะเป็นกุศลและศรัทธาส่วนหนึ่งในเบื้องต้นและก็เป็นเหตุให้คนนั้นคิดดีพูดดีทำดีประพฤติตนดีเป็นสีของสังคมสืบไปดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นซึ่งแปลความโดยสังเขปว่าในฎีกาพระมลายสูตรนั้นปารภของภิกษุรูปหนึ่งซึ่งยกขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงกับพระครสวกเบื้องซ้ายของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามปรากฏว่าพระมหาโมคคัลลานะท่านได้รับการยกย่องที่เรียกว่าเอตทัคคะเลิศในทางมีฤทธิ์ในบางคราวบางครั้งท่านอยากจะไปที่ไหนก็ตามเมื่อเวลาที่ท่านเข้าฌานสมาบัติลัดในมือใดก็ไม่ปรากฏยังสถานที่นั้นด้วยอำนาจของอภิญญา6ในข้อแรกที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้นั้นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของฎีกาพระมลัยก็เช่นเดียวกันพระมลัยนี้มีคุณสมบัติคือเป็นเสขบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วมีคุณสมบัติเทียบได้กับพระมหาโมคคัลลานะประกอบด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ประการท่านได้แก่ธรรมะปฏิสัมภิทาญาณคือแตกฌานในเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณการอย่างรู้ในส่วนของอักขรภาษาศาสตร์ในส่วนของปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณมีไหวพริบเฉลียวฉลาดในการรอบรู้ในกระบวนการของพระไตรปิฎกในส่วนของอัตตปฏิสัมภิทาญาณญาณที่อย่างรู้ในเรื่องของหัวข้อธรรมทั้งหลายทั้ง4ส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีปรากฏในพระอรหันต์ทุกรูปนอกจากบางรูปที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาในเบื้องต้น2ประการประการหนึ่งคันธทุระศึกษาตำรับตำราคำสอนของพระบรมศาสดาที่เรียกว่าพุทธวจนะหรือพระสัทธรรมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างแตกฉาน
อีกส่วนหนึ่งปฏิบัติไปในส่วนของวิปัสสนาธุระศึกษาในส่วนของลักษณะอาการของร่างกายของตนเองที่เรียกว่าทวัตติงสาการอาการ32ประการให้ปรากฏจนละอาสวะกิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะเป็นต้นประพฤติปฏิบัติในส่วนของการทำสมาธิให้เกิดขึ้นจนบรรลุเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาคือไปผู้ประเสริฐในบางคราวบางครั้งพระเถระทั้งสองรูปที่กล่าวในตอนต้นนี่ท่านอยากจะไปดูความไปอยู่ของสัตว์นรกทั้งหลายที่ทำบาปกรรมไว้ท่านก็ไปดูในบางคราวบางครั้งท่านอยากไปดูความสุขของคนที่ทำบุญให้ทานไว้ละสังขารแล้วไปเกิดไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกสวรรค์ทั้ง16ชั้นในส่วนของกามาวจรภูมิ6ชั้นหรือรูปประพรมอรูปประพรมอีก6ชั้นเป็นต้นก็สามารถไปได้ด้วยอำนาจของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ประกอบเอาด้วยอิทธาภิสังขารคือการอธิษฐานร่างกายของตนให้ปรากฏณสถานที่นั้นชั้นใดก็ฉะนั้นฉะนั้นเรื่องราวต่างๆก็เช่นเดียวกันท่านพระมาลัยนั้นเป็นบุคคลที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในเกาะไม้จันแดงจึงได้มีนามปรากฏตามที่บิดามารดาตั้งชื่อให้อย่างนั้นในส่วนของท่านที่มีความประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิสุทธิเทพมีความประพฤติปฏิบัติที่บริสุทธิ์ดีงามในส่วนของการที่ท่านเป็นเถระมีความมั่นคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาท่านอาศัยบ้านกรรมโพชฌคามนั้นไปที่โคจรบิณฑบาตโดยปกติอยู่มาวันหนึ่งหลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆว่าควรจะจาริกไปเพื่อนมัสการเป็นโอกาสที่จะได้สั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมให้ละชั่วทำความดีสืบไปก็จินตนาการว่าในส่วนต่างๆนั้นก็ไปมาแล้วหลายส่วนหลายประการก็อยากจะไปดูในส่วนของภาคนรกซึ่งก็มีความไปอยู่อย่างไรบ้างตามฎีกาพระมาลัยนั้นได้กล่าวว่าเพียงแต่ท่านเข้าฌานสมาบัติเหมือนกับประมาณลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอยู่ในยมโลกยมสถานมานะยังสถานที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเอื้อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารัยนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่าเนรกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่าเนรกษัตริย์ทั้งหลายเราน่ะเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศรัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้าง

ชีวิตเด็กออทิสติกในสังคมเราเหมือนเป็นชีวิตที่ขาดการเติมเต็มเพราะเด็กเหล่านี้จะไม่ค่อยได้รับโอกาสดีๆจากสังคมแต่สำหรับแม่ผ่องศรีเด็กออทิสติกทุกคนมีคุณค่าและสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ครับแม่ผ่องศรีจะเติมเต็มให้กับเด็กๆอย่างไรบ้างไปร่วมเรียนรู้ด้วยกันครับ

0: โดนได้โดนโดน
1: วันนี้เรามีนักเรียนใหม่มาชื่อว่าเด็กชายชายน้อยนะ
2: ชายน้อย
1: เราจะให้เด็กชายชายน้อยออกมาขอหนึ่งท่านะคะท่าออกกำลังกายของพวกเรานะคะ
2: ปรบมือให้เด็กชายชายน้อยหน่อยเรามีเพื่อนใหม
0: ่เ
1: ฮ้ดูดู
2: กันดูดูดูดู
0: กางขาออก
1: กางขาออกกางขาออก
0: ชูมือขึ้น
3: ชูมือ
0: ชูมือขึ้น
3: เอ็มชูมือ
0: ทำตามนะ
2: ท่าอะไรเนี่ย
0: ท่าอูราอูตังทำได้เปล่าเออนั่นแหละฮะ
1: พี่พาทำยังพี่พา
0: โบกมือแล้ว
1: ตบมือ
2: เอาพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นพนมมือขึ้น
1: เด็ก
2: ใหญ่เอาหนึ่งสอง
0: สวัสดีครับคุณยาย
1: ครูและนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้ตอนช่วงบ่ายจนช่วงบ่ายเด็กๆจะได้ไปเที่ยวนะคะกับนมัสการวัดธาตุเนาะแล้วก็เด็กๆขยับไปออกกำลังกายที่สะปฏิกที่ในมอบ้างคุณยายจะพาไปตอนช่วงบ่ายๆเข้าใจได้ยังน้องพาวนะเอาขอแค่นี้ก่อน
0: ขอบคุณครับคุณยาย
2: ต่อไปเอาฟังเช็คชื่อฟังเช็คชื่อ
0: แม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค
4: ลงมาแถวขอนแก่นเลยแวะมาเยี่ยมน
1: ี่
4: เด็กวันนี้เด็กมาครบไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่มาครบค่ะเพราะว่าอีกคน2คนค่ะอยู่ที่ศรีสะเกษตัวเองเดินทางกี่โมง
4: เนี่ยมาถึงแล้ว
1: มาถึงแล้วใช่ไหม
4: วันนี้ทั้งวันครับเดี๋ยว ช่วยแม่ทั้งวันเลย
1: ดีดีดีลูกดีดีเพราะว่าจะได้พาเด็กทำกิจกรรมต่างๆด้วยเนาะ
4: ครับอันนี้ยังไงต่อคือตอนเช้านี่คือกิจวัตรใช่ไหมฮะต
1: ้องก็เสร็จแล้วก็เด็กๆก็จะหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็เด็กๆจะเข้าห้องน้ำเด็กพวกนี้เขาทานยาลูกเขาจะฉี่บ่อยมากแล้วเขาก็จะเตรียมตัวที่จะเข้าห้องเรียนนะคะ
4: โอเคเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันจะเอากระเป๋าไปเก็บก่อน
1: โอเคค่ะ เดี๋ยวเราเอามาลูกเอาไปเก็บที่ห้องแม่ก่อนไม่งั้นเด็กจะ
4: ช่วยดูแลครับ
1: วันนี้เรามาทบทวนนะคะสิ่งที่คุณยายสอนไปแล้วเรามาคุยกันเอ๊ะปีหนึ่งเรามีเดือนกี่เดือนลูกใครจำได
5: ้
1: ฮะ
5: จะสองเดือน
1: มีเดือนอ่ะนะคุณยายจำไม่ได้นะพี่ชายน้อยคุณยายจำเดือนไม่ได้เลยใครจะตอบคุณยายได้บ้างว่า1ปีมี12เดือนแล้วเดือนอะไรบ้าง
5: มกรา
6: คม
1: สอง
5: กุมภาพ
1: ันธ์สาม
5: มีนา
6: คม
5: มีสาพฤศจิกายนธันวาคม
1: โอ้โหเก่งมากค่ะถ้าจะเขาจะต้องเรียงลำดับไห
5: น
1: เขาจะต้อง
4: ให้เขานับก่อน
1: ลองดูนะลองดูแม่ชัชรินคะเดือนที่5เดือนอะไรภาษาอังกฤษ
7: เมค่ะ
4: เฮ้ยตอบได
1: ้โอ้เก่งมากเลยพี่แมนถึงตาพี่แมนบ้างพี่แมนเรื่องเดือนอาจจะยังไม่ได้เอาขาลงเวลาเรียนกับคุณยายให้ไม่ใช่ไขว่ห้างลูก
6: ไม่รู้คร
1: ับ เอาวันก็แล้วกันสัปดาห์หนึ่งมี7วัน1วันอะไรลูก
5: อาทิตย์สีแดง
1: 1วันอะไร
6: อาทิตย
1: ์2วัน
6: จันทร
1: ์3วัน
6: อังคาร
1: 4วัน5
6: พฤหัส
1: วะ6
6: วันศุกร
1: ์7
6: วันเสาร
1: ์โอ้เก่งมาก
4: จำวันแรกของตัวเองได้ไหมครับว่าตัดสินใจยังไงถึงมาเริ่มโรงเรียนมาเริ่มบ้านเติมๆได้ครับ
1: จำได้จำเหตุการณ์
4: ตอนนั้นทำอะไรอยู่อาชีพตอนนั้น
1: แม่เออร์ลี่แล้วนะ
4: อ๋อเออร์ลี่แล้ว
1: ค่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราไปเพียงพออ
4: ๋อเที่ยวจนหนำใจแล
1: ้
4: ว
1: เรามองย้อนกลับมาเมื่อเห็นลูกหลานมีความเดือดร้อนเราอยู่กับเด็กพิการมาตลอดแม่อยู่เด็กกับเด็กพิการมาตลอดชีวิต
4: ตั้งแต่ทำงาน
1: 25ปีแม่อยู่กับเด็กพิการนะในขณะที่เรายังไม่แก่เกินไปในขณะที่เรามีความสามารถที่อยู่ในตัวกำลังคงจะต้องได้ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองเพื่อเด็กๆ
4: นะคิดขึ้นมาเฉยๆนะท่านเอา เราไม่รู้สึกว่ามันเบื่อแล้วเพราะว่าอุตส่าห์เกษียณออกมาแล้วโอ้โหสบายฟรีแล้วยังเอาตัวเองกลับไปอีก
1: ก็
4: โดยการสร้างบ้าน
1: ไม่ค่ะไม่เบื่อลุงเพราะว่าการที่เราได้เติมเต็มให้คนคนหนึ่งเขาเป็นมนุษย์เนาะเด็กพวกนี้ไม่มีโรงเรียนที่จะเรียนอ่ะ
4: ครับ
1: มันจะต้องมีศูนย์ที่จะเตรียมความพร้อมให้เขาซะก่อนแล้วค่อยส่งไปเรียนร่วมเรียนกับโรงเรียนปกติเกษียณปั๊บแม่มีเงินจำนวนหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของพี่สาวที่เขาให้เราเช่ามีครูที่จบการศึกษาพิเศษ 3-4 คนเนี่ยครูฝนครูเบียน 3-4 คนมารวมกัน
4: นี่คือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่าง
1: เงี้ยเป็นรู้จัก
4: อ๋อเลยลอง
1: คุย
4: กัน
1: เพราะว่าเราอยู่ในวงการเดียวกันมาค่ะคนนี้เขาจะรู้จักนั้นเรามีเงินก้อนนึงเรามีบ้าน
4: มีบุคลากร
1: เรามีบุคลากรเรามีเด็กพร้อมที่จะเข้ามาเรียนแล้ว
4: ครับ
1: เต็มสูตรเลย
4: เริ่มเลย
1: จาก1คน2คน3คนเราสร้างความดีงามสร้างให้เด็กได้มีการพัฒนา
4: ทําไมบอกที่ผ่านมาแม่หูหนวกเด็กเจอเด็กพิการแต่อันนี้เขาไม่ใช่เด็กพิการเนี่ยเขาเป็นออทิสติกนะแล้วศาสตร์การเรียนการสอนยังไงการดูแลเขาก็ต้องไม่เหมือนกัน
1: เขาเป็นเด็กมีความบกพร่องชนิดหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะความบกพร่องทางเรื่องเขาจะมีสมองส่วนหนึ่งที่หายไปเมื่อปี43แม่ได้เดินทางแม่สอบชิงทุนไปเป็นครูใหญ่อยู่ที่อเมริกาก็จะกลับมาแม่มีโอกาสได้ไปดูศึกษาดูงานที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแล้วเผอิญได้ไปดูเด็กออทิสติกฝรั่งเขามีการเรียนการสอนยังไงเขามีการฟื้นฟูยังไงทําไมฝรั่งมันทําให้เด็กมีการพัฒนาขึ้นเมื่อกลับมาเบื้องบนสั่งไว้ว่าเองต้องมาทํากับเด็กพวกนี
4: ้อ๋อถึงเวลาเลยอ๋อแสดงว่าตอนที่พอเริ่มแม่ก็มีองค์ความรู้อยู่แล้วด้วยสิฮะมีงบประมาณส่วนตัวแล้วมีบุคลากรแล้วสถานที่มีแล้วองค์ความรู้เราได้มาได้จากของแท้ที่เขาได้สำเร็จแล้ว
1: และสิ่งสำคัญที่สุดคือความเมตตา

0: ความรักและความเมตตาที่อยู่ในใจของเรา
1: คนไทยชนะเรื่องนี้อยู่แล้ว
0: ถ้าไม่มีตรงนี้ไม่สามารถที่จะทำกับเด็กพวกนี้ได้เพราะงานเขาจะต้องได้ส่งแม่แน่นอน
1: ไปดูไหมฮะว่าเขาถึงไหนกัน
0: โอเคค่ะเนาะเราจะไปดูว่า
1: หายไปแล
0: ้
1: ว
0: เด็ก
1: ๆเขียน
0: ไม่เป็นไรค่ะก็เราเขาอยู่ห้องนี้แหละค่ะเราจะตามไปดูว่าเด็กๆเขาทำงานได้ขนาดไหนจำสวัสดีค่ะลูกเป็นยังไงคุณยายคุณยายให้งานทําเป็นยังไงบ้างแล้ววันที่5ธันวาคมหนูทําอะไรกับคุณพ่อบ้างรักใครมากที่สุดระหว่างพ่อกับแม
2: ่รักแม่พ
0: ่อโอ้แสดงว่ารักเท่ากันใช่มั้ย
2: ดีไม่ตอบรักยายนานมั้ยครับแม่กว่าจะพวกเขาจะได้กันขนาดน
0: ี
2: ้ที่เรามาปลูก
0: ความ5ปีขึ้นไป
1: โอ้จริงเหรอแม่เนี่ยทําอะไรต่อครับเนี่ย
0: ค่ะก็เราจะออกไปข้างนอกดูว่าเพราะอีกสักหน่อยแม่จะไปดูอาหารนะคะ
2: ดู
0: อาหารให้สำหรับเด็กตอนเที่ยงนะคะหน้าที่อีกหนึ่งคือแม่จะดูอาหารให้เด็กๆนะคะนะเราจะไปดูว่าวันนี้คุณยายมีเมนูอะไรให้เด็กๆนะคะ
1: หอมฉุยเลย
0: โอ้กับข้าวเสร็จแล้วลูก
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูข้าวก่อนนะโอ้ข้าวก็สุกพอดี
1: ว้าวเต็มหม้อปลิงหมดไหมฮะหม้อนึงนี
0: ่ถึงตอนเย็นหมดเลยค่ะ
1: อ๋อนี่หุงเผื่อเลย2มื้อ
0: ค่ะอาหารก็เสร็จข้าวก็หุงเสร็จแล้วเราไปรับลูกดีไหม
1: อ๋อน้องที่บอกว่ามีน้องที
0: ่
1: ที่เตรียมความพร้อมแล้วเราส่งให้ไปเรียนข้างนอกแล้วไปๆผมไปด้วย
0: ไปด้วยเน
1: า
0: ะ
1: อย่าไป
0: นั่งข้างหลังนะ
2: ได้ครับผมขับรถให้ไหมล่ะ
0: อ

0: เออมีจึงกระฉากปูนๆมาด้วยมีรถไฟน้อย
1: ค่ะก็เป็นช่วงที่เวลาที่เขาจะเลิก
0: เราส่งเขามาน้องๆเราจากบ้านมาอยู่ที่นี่กี่คนครับ
1: 5คนค่ะ
2: 5คน
0: ทำไมไม่ต้องมารับเองอ่ะน่าจะให้ครูผู้ชายก็ได้เพราะโอ้ดูขับรถกระบะเกียร์ก็เกียร์ธรรมดาด้วยนะ
1: โอ้มันเป็นความคือถ้าแม่มารับเนี่ยเราจะได้มีเวลาได้คุยกับคุณครูบ้าง
0: แล้ว
1: ว่
0: าติดตามผล
1: ติดตามผลว่าเด็กแต่ละคนนะมีพฤติกรรมยังไงวันนี้ตั้งใจเรียนไหม
0: ครับค่ะแต่พอมาอย่างนี้มันโชคดีว่าเราได้มาเจอครูที่เขาดูแลเด็กเราด้วย
1: ค่ะเราได้สอบถามกันได้พูดได้คุยกันว่าวันนี้น้องพี่ได้เรียนไหมเด็กคนนั้นได้เรียนไหมเกเรไหมหนีห้องเรียนไหมบางในบางครั้งไม่ใช่ว่าน้องพี่จะตั้งใจเรียนตลอด บางครั้งก็หนีบ้างนะท่านหนีห้องเรียนบ้างในบางวิชาที่เขาไม่ชอบเขาก็จะหนีไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ไปอยู่ตรงไหนน้องพี
1: ่ก็อยู่ห้องสมุดอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะ
0: ไปเดี๋ยวกันค่ะไปรับน้องพ
1: ี่สวัสดีค่ะจันแมว
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: เป็นไงบ้างเน
0: า
1: ะ
0: น้องพี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หรือยัง
0: สวัสดีครับ
1: ว่ายายมารับน้องพีอาจารย์คะกับไอ้พี่ชายน้อยไม่รู้ว่าน้องพีเกเรมั้ยคะวันนี
3: ้ไม่เกเรเลยค่ะวันนี้ตั้งใจเรียน
1: เรียนวิชาอะไรเน
4: า
1: ะ
4: คณิตศาสตร์ครับ
1: ต้องขอบคุณคุณครูแมวเนาะที่ได้ดูแลน้องพีมาอย่างดีแล้วก็ดูแลเด็กๆคนอื่นอย่างดีนะคะทําให้น้องพีเป็นเด็กดีใช่มั้ยลูก
3: เป็นเด็กดีป่ะบอกคุณยายซิลูก
4: เป็นเด็กดีครับ
1: แนวรักคุณ
0: เอาเสื้อคลุมหัวเนี่ยร้อนตูดเปล่า

0: เวลาอยู่นี่เหมือนแม่ได้เติมเค้าเรียกว่ามียาชูกำลังให้ตัวเองทุกวันเลย
1: ฮะอย่างงี้นะคะก็หัวลักกันได้สบายสบาย
0: อ๋อได้เห็นพฤติกรรมเห็นความน่ารักของเขาม
1: ันเป็นความน่ารักไม่ใช่สมเพชความน่ารักที่เราจะต้องแก้เขาไงด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก้เขาเมื่อเขาออกสู่สังคมข้างนอกแล้วเรามันจะดูไม่งาม
0: คือเขาไม่ใช่ลูกใช่หลานไม่ใช่คนรู้จักแต่ดูแม่ดูแลเขายิ่งกว่าลูกหลานอีกนะอย่างนี้ทำไมถึงรักเขาได้ขนาดนี้ครับ
1: มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนาะความเมตตานี้เราจะให้ตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆแล้วก็มาถึงมาลูกตรงนี้เราให้คนที่อยู่รอบข้างแม่นี้ก็จะได้ตรงนี้ไปจากแม่ไม่ใช่เฉพาะเด็กกลุ่มนี้นะคะมันเป็นมา
0: เป็นนิสัยปกติของเราอยู่แล้ว
1: อย่างแม่รับปากกับพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนสัญญาพันธะทางใจที่ยิ่งใหญ่มากนะว่าเราจะดูแลลูกหลานให้ดีที่สุดเมื่อคุณ
0: ไว้ใจ
1: เรา
0: หวังให้เกิดอะไรกับเขากับการที่เรายอมปล่อยเขาออกไปข้างนอกอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ให้เขาใช้ชีวิตอย่างคนปกติได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ไม่เป็นปัญหาของสังคมนั่นคือภาระใหญ่อย่างน้อยที่สุดแม่เกิดในแผ่นดินไทยนะแผ่นดินของเราเนี่ยเราควรจะได้ทดแทนคุณตรงนี
0: ้ด้วยการทำให้ประชากรกลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยพวกเขาคือประชากรของคนไทยให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
1: ได้ค่ะ
0: โอเคแม่ไปผมว่าเรากินข้าวเนี่ยเอารถเก็บก่อนได้ไหม
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: เดี๋ยวขวางทางอยู่แม่จะเอารถ
1: ไปเก็บตรงนู้นนิดนึง
0: วันนี้น้องพรีและพี่ชายน้อยจะมาเล่นดนตรีร้องเพลงให้ฟังกันเราตกลงเราใช้ชื่อวงว่าอะไร
2: ไม่รู้

0: ินแห้งขอเรียกมือจากคุณผู้ชมครับเย้ไม่มีใครดูเราเลยมันคือตรงไหนเนี่ยตรงลิเกก็เลยยังเต้นเต้น
1: เอาไว้ให้เด็กแสดงโชว
2: ์ไม่ค่ะเป็นอาคารอเนกประสงค์ค่ะเป็นบ้านเล็กๆที่แม่
1: ตอนนี้สมาชิกกี่คนทั้งหมดที่อยู่กับเรา
2: อาจจะไม่ได้ครบเพราะว่าบางส่วนกลับบ้านนะคะก็ประมาณ20กว่าคน
1: 20กว่าคน
2: ค่ะ20กว่าคน
1: ตรงนี้ให้เด็กเขาทำอะไรครับเมื่อกี้ในห้องเรียนเขาอ๋อนั่นคือใช้เรียนในห้องตรงนี้ครับ
2: ตรงนี้นะคะแม่จะใช้เป็นที่สวดมนต์เป็นที่ที่เราจะกอบเกาเรื่องจิตใจไปให้เด็กให้นิ่งนะคะตรงนี้อย่างน้อยสุดพุทธศาสนาของเรานะคะสอนให้เด็กเราเป็นคนดีนะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะแล้วก็ถึงแม้เด็กเราจะเป็นเด็กพิการก็ตามแต่เขาสามารถที่จะเป็นเด็กดีได้สามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้
1: เขาอาจจะบกพร่องทางร่างกายทางด้านสติปัญญาแต่จิตใจเขาใครจะไปรู้ใช่ไหมเขาก็น่าจะรับสิ่งดีๆได้ใช่ไหม
2: ค
1: ่ะอ๋อแล้วเขาจะใช้พื้นที่ตอนไหนครับ
2: เดี๋ยวสักหน่อยค่ะเด
1: ี๋ยวอ๋อช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ย
2: ค่ะค่ำๆ
1: เอาเหมือนสวดมนต์ก่อนนอน
2: ค่ะค่ะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะจะให้เด็กได้ฝันดีรับสิ่งที่ดีๆแล้วก็อธิษฐานจิตช่วยเขาว่าถ้าชะตาเป็นจริงนะขอให้ลูกเกิดมาที่มีร่างกายที่สมบูรณ
1: ์ได้ทำคุณประโยชน์ได
2: ้เยอะไม่เป็นภาระของสังคมอะไรแม่ก็จะอธิษฐานจิตช่วย
1: อีกอย่างนึงเหมือนกันคือเด็กๆคุณจะเรียกแม่ว่ายายแล้วครูก็จะเรียกว่าแม
2: ่
1: อันนี้ยังไงคือเราตั้งกติกาให้เขาเรียกอย่างนี้หรือยังไงฮะ
2: คือใจแม่เราอยู่ในระบบราชการมาก่อนเราเคยมีเจ้านายที่มันยุ่งยากมันมีความยุ่งยากมากฉะนั้นเมื่อเรามามันเป็นอาณาจักรของเรามันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ต้องมีอะไรมาขวางกั้น
1: วันนี้เดี๋ยวเราห้ามน้ำ
2: ค่ะ
1: แล้วต้องมาหมดเลยไหมฮะทั้งครูทั้ง
2: ทั้งหมดเลย

0: ด็กๆพร้อมแล้วนะที่จะเข้ามาสวดมนต์
1: เดี๋ยวผมเล่นสวดด้วย
0: ค่ะอะเด็กๆมาแล้วพระคุณเจ้าเชิญนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์และคุณครูด้วย
1: อาบน้ำยัง
2: อาบนะครับ
0: ปกเสื้อทำดีๆสิลูกน้องเมื่อกี้วันนี้คุณยายทำให้
1: ไหนเด็กๆเอานิ้วแย่เล่นเพลินเลยนะ
0: เอาลูกขึ้นก่อนค่ะ
1: ท้าเปล่ามาด้วย
0: มามามามา
3: สมดกราบ
0: วันนี้เราจะไปเที่ยวกัน1 2 3

0: แม่นี่คือเป็นถือว่าเป็นอีกห้องเรียนของเขาป่ะหรือยังไงฮะ
1: แน่นอนค่ะเป็นห้องเรียนอีกห้องนึงเป็นห้องเรียนขอบฟ้ากว้างที่แม่ชอบมากและเด็กก็ชอบมากคืออย่างน้อยที่สุดเด็กได้มาเรียนธรรมชาติ
0: แล้วอย่างการอยู่กับคนหมู่มากนี่แม่สอนจะสอนเขายังไง
1: โอ้การที่อยู่ในคนหมู่มากนี่เราจะอยู่ที่เฉพาะโรงเรียนไม่ได้แม่จะพาเด็กนะในหนึ่งเดือนแม่จะพาไปที่สนามบินที่คนเยอะๆ
0: อ๋อสนามบินขอนแก่นเนี่ยนะ
1: ค่ะไปดูเครื่องบินไปดูของจริงเลยนะ
0: ฮะ
1: เขาจะได้เรียนรู้ว่าคนหมู่มากเขาใช้ชีวิตยังไงเราจะพวกนี้เขามีการเรียนแบบอยู่แล้วเอาวันนี้เราจะไปลุยตลาดกันว่าตลาดนั้นขายอะไรบ้างลูกเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าที่ตลาดมีคนเยอะอันนี้นี่ปลาช่อนนะลูกนะนี่ปลาดุกนะวันนี้เราจะทำอะไรกินกันผัดเผ็ดปลาดุกไหมครับครับซื้อหมูอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ค
1: ะ
0: อ๋อก็คือฉีกกฎทุกอย่างที่แม่บอกพยายามจะนอกกรอบระเบียบเดิมที่เคยสอนที่เคยอะไรกันมาให้เขาได้เรียนรู
1: ้เด็กส่วนนี้ถ้าแม่หยุดน
0: ะ
1: แม่รอดคนเดียวไม่รอดคนเดียวครูอีก10คนเขาจะอยู่ที่ไหนในขณะที่บางคนต้องส่งบ้านบางคนต้องส่งให้พ่อแม่ที่บ้านนอกและเด็กของเราอีกเกือบ30คนนั้นเขาจะต้องโดนขังไว้เขาจะต้องโดนล่ามโซ่ไว้แน่นอน
0: แม่ดูแลเด็กมา14ปีเนี่ยแม่ใช้อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันแล้วมาเจอเขาอยู่เขาได้ยันเย็นแบบนี้ตลอด14ปีครับ
1: ก็มันเป็นความผูกพันนะคะผูกพันที่พื้นฐานแม่เนี่ยเป็นคนที่เมตตารักเด็กๆอยู่แล้วนะเพราะเราอยู่กับเด็กพิการมาตลอด
0: เ
1: ราเมตตานะแม่ได้บอกลูกหลานเสมอถ้าคนไหนที่มีความรักความเมตตาในจิตใจนั้นงานพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย
0: ประเด็นตอนนี้เข้าไปกันถึงไหนกันละเราหมดจะยืนคุยกันไปทับผมว่าเดินตาม
1: อ้าวเราเดินตามเด็กๆดูซิว่า
0: ฝั่งนู้นเล่นอยู่นะมั้ง
1: ค่ะฝั่งนู้นก็มีที่ของเล่นเหมือนกันนะคะ

เด็กทุกคนเปรียบเหมือนผ้าขาวนะครับแต่ผ้าขาวบางผืนอาจจะผ่านกระบวนการทอหรือกระบวนการผลิตที่มีจุดบกพร่องทำให้ผ้าผืนนั้นนะฮะมีรอยด่างมีรอยตำหนิบ้าง นะครับแต่ใช่ว่าผ้าผืนนั้นจะไร้ค่าหรือว่าต้องโยนทิ้งเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่นำมาปรับมาแก้ไขแล้วก็ทำให้สิ่งที่บกพร่องนั้นดีขึ้นจากผ้าขาวที่มีตำหนิก็อาจจะเป็นผ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับสิ่งที่แม่ผ่องศรีทำกับน้องๆทุกคนอยู่นะครับคือดูแลน้องๆทำให้เขาดีทำให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อนาคตข้างหน้าน้องๆกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผ้าขาวที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศชาติแห่งนี้ได้นะครับโดยเป้าหมายเดียวที่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
6: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
7: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
5: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะและมันนี้ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมาเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตา

0: และอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: รมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 น
1: ผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะ
2: ถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all thing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
3: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชําระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับ การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะ

เปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดๆเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะเนี่ย
1: อะไรล่ะ
0: โยคะคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ยปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เนี่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่า
0: จริง
2: อ่ะเดี๋ยวไปก็ไปโอเค
3: มาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดย

รถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
0: ได้เจอตัวจริง
1: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
3: ก็คือคุณปู่ค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเซิร์ชหาวิธีดูค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
1: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายแล้วก็ดูแลใจไปพร้อมๆกันการดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
0: ก็กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
1: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนโยคะหน้าเด็กโยคะอะไรมีเยอะแยะแต่อันนี้เป็นการพัฒนาจิตค่ะเป็นการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกโยคะในแนวของดั้งเดิมนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาค่ะก็เป็นการดูแลกายดูแลใจนะคะเป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตเรามีสมาธิก็การฝึกอาสนะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งกับเราฝึกนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันเนี้ยเราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
0: ดีครับดีค่ะ
3: ดีค่ะ
4: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยาก เคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าเป็นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุเวลาในการหลับลึกเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีระวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากอาจจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความจำแย่ลงนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ

0: ื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกรงคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆคลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุมนิ้วเท้าค่ะงุมให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ
1: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะค่ะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าลงไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
3: ถ้านั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโหรู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมาก
1: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเกร็งก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นสอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
2: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะและมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพ
4: ก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคที่ได้ฝึกไปเนาะ
1: ค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะ แล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาจับข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
0: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะ

0: พราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวทัศนคติที่ดี
1: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือออกขาออกแล้วก็เหยียดยาวออกไป
2: โยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะ
1: ใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะ
2: จากนั้นค่อยๆ ยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะ
1: จากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะ
2: อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจ
0: การเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นด้วยท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
2: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาหักจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
3: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะฮะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: หลังจากพยายามฝึกฝนกันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนคุณปู่จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคทตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย
2: สนุกค่ะเรารู้ว่าวิธีที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
3: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับใช่ไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าคันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเดินคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราออกแรงที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะฮะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรวงอกขึ้นมาเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่นึง
1: ต่ออีก3รอบ
2: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะเมื่อยมันผ่อนคลายแล้วก็เคร่งแรง
3: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์กับในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: เมื่ออยู่ระนาบเดียวกันดีแล้วจึงค่อยๆยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมือวางไว้ที่เข่านะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะฮะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่นึงกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
2: แต่ทำต่อจะได้แบบว่าจิตใจแจ่มใส
3: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามันจะดีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
0: ฟังดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
2: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
3: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขภาพดีร่างนอนหลับปกติเพราะว่ามันรักปู่มันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานเนี่ย
0: หาไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายลำคอเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่แล้วก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคทตี้แล้วก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ

คือเรื่องของโยคะจริงๆก็มีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่ท่านจะเดี๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับขั้นตอนของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะคะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกาย

0: วิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ทําได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสําคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป 2,604 ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณี

ไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพุทธพระองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียวต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่สองในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3 เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอริยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอริยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอริยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานังอนวัตติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่ในขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีล

0: ปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬบูชาเช่นในเมื่อเย็นมาถึงแต่ระปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคารวะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปธรรมขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับวัตถุสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคถือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมาย

นอนบนพื้นดินใช้เท่าธุรีฉาบทาตัวเดินกระโยชน์บริโภคอาหารเป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มน้ำเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละ3เวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่หนึ่งก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อม.ที่สองคือมัจฉะให้บริโภคปลาหมอที่สามก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและหมอที่สี่คือเมถุนคือให้ส่องเสพเมถุนและหมอที่ห้าคือมาราหมายถึงให้ดูการดเร่นฟ้อนรำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามมอทั้งห้านี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัฐที่โยรัฐที่หนึ่งเขาเรียกว่ารัฐที่วามจาริกสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุลโภคผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในรัฐนี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเสพสังวาเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสร็จเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิสกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามรัฐที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณา

0: เห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและไม่สามารถจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์ได้พระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกกันว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจริญใจชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเรียกชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการอโรเจและพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัตว์และมรรคสัตว์ผู้ที่จะปรารถนารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือ1ญาตปริญญากำหนดรู้ทุกข์2ปหานะปริญญากำหนดรักสามสัจฉิกรณปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งและก็4ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้ง4ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอารโภอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นวิชชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอโรโกความสว่างสวยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติ ดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกว่าธรรมจักสุขได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุขในระดับนี้ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลส3ประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งห่มหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาสวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันตาเนื้อเป็นต้องที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาดังที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดอย่างบริบูรณ์
1: จดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
3: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
1: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
3: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
1: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
3: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: อ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
1: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วงั้นลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยท

0: วัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โฮโฮโฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บๆคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: งั้นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: อ๋อคอยยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบน Facebook ของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดต Facebook ทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: ครับตอนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤษนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
5: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศ
6: เรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
1: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
5: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
5: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
1: อ้าวแล้วกัน
0: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
5: เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
1: มันก็ต้องพยายาม
0: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. หมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวว่าเราตั้งเพจเรารับพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: พอมีผลงานอะไรมีรูป
1: อ๋อ
2: หล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป

0: ทีมไวทอง
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
2: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง00เป็ดขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
1: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
3: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
4: เข้าไปเลยครับ
3: อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
2: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายไวทองอย่างนี้เป็นต้น
1: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
2: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
1: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม
0: ่ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่นะครับพ
3: ่อใช่จะอะไรเพื่อนใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
3: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
0: เออก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆเอามาลงได้
3: รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
0: เมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี
3: ่30
0: มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
3: ว่าอย่างไรเขียนคอมเมนต์อุ้ยตานี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
0: มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลฟ์เราด้วย
0: ครับ
3: ร้อยคน
0: ร้อยคน
3: ตอนนี้1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
3: นี่70ที่เหลือทำไงดี
0: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
3: นี่นะครับนี่ครับ
0: นี่
3: แล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไป
0: แชร์ไป
3: แชร์ไป
0: เขาแชร์แชร์ไปนี้มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
3: เพื่อนเราเพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
5: ได
3: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
0: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวทั้งนั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากไหมครับผม
3: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกเริ่มสนุกเริ่มสนุกนะฮะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรา
3: อย่ามัวจะกดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตวิกฤตวิกฤตเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
0: 99ครับผม
3: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
0: ขาดอ
3: ี
0: กคนครับ
3: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว00เป็ด
0: ครับผม
3: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
0: ครับ
3: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตา

0: ต้องดื่มน้ำเลย
1: อ่ะกด
0: ปึ้ง
1: ลอยพอดี
2: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราด้วย2790ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ใช่จบแต่ผมต
2: ้
0: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
2: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
2: ุ
0: ณ
2: เพื่อนของคุณบ้านนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ท่อง
3: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน์
0: บางวันนี้ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเข้ามากกทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
4: า
0: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับ
2: ช่วงห้องไว้ทองยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
6: ขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
0: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
7: กดหรือยังครับ
6: กดแล้วค่ะปิ๊ง
7: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
0: ที่ไหนครับ
7: คนอีสาน
6: เอ้าทำไม
0: พอลองทำไม
7: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
2: ยอดไลค์ของเราในเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
7: 101ครับ
0: เลขสวยมาก
7: ครับสวยมาก
2: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
7: ได้ๆๆเดี๋ย
6: วจะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้ว
0: ครับเหมือนดารา
7: ครับครับ
6: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490
0: ครับ
6: นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
7: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกนี้เล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
0: ใช่ใช
7: ่ไอเรายังไปอันดับ2เขาไปนู่นแล้ว5แล้ว
6: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
8: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
2: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
7: เขารู้ความลับเราคงจะเห็นเราเพ่งมาก
6: ค
7: ่
6: ะ
7: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมได้ชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันวันผมไม่ห่วงใครเลยน
6: ะ
7: ผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมงถึงยังผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นเล่นเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเข้ามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือ

0: ปล่าต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยักไลท์2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่1ตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่2ก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
2: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ
1: ้
2: าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
1: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
0: โอ้แล้วครับ
1: ใช่ค่ะบางที
2: เกี่ยวยังไงครับ
1: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเองอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
2: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
0: ้ติดต่อการติดต่อ
1: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
2: 20วินาที
1: แล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
2: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
1: อ
2: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่า Facebook นะ
1: ครับ
2: มีอะไรแนะนำท่านตรงนี้ไหมฮะ
1: แนะนำมันที่1เนี่ยนะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
0: อ้วนได้ยังไงครับ
1: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
2: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
1: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
0: ขอบคุณ
1: นะคะ
2: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
0: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ม
0: ีใบประกาศแล้วนะ
2: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
1: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเราไปครบ
3: และช่วงหน้าครับ
2: 42ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที
0: ่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะ
2: แค่ไม่กี่วันนะครับ
0: ครับ
2: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านไม่ได้ชั่วโมงเดียว
0: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับ
2: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทําให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสําหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสําหรับวันที่10เนี่ยทานความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเมกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอพี
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: ากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่โดยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่า

0: เป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึก

0: เอาอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
1: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอาหารที่เป็นก็จะหลงๆลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
2: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะก็ถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
3: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวป่าน่าทานจังเลยค่ะรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
1: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
1: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
1: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
3: แปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี

0: ดีเลยเนี่ยหาอยู่ต้องนานเนี
1: ่
0: ย
1: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
0: แม่ไม่ได้ทำ
2: แม่ไม่ได้
0: ต้มน้ำ
1: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
0: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
1: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
3: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
1: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
4: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี้
5: ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภ.รถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกัน

0: ันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
1: คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป๋งกระป๋องอะไรเป็นร้อยๆใบเป็นร้อยๆชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก
2: ่คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
3: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กลับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ลาแต่จะไม่หลุดคําว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจ่อสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2 อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
4: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
3: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมิน ว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอแล้วหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีนึงเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจทีหลัง
2: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
3: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
5: ฮัลโหลนั่นใครคะ
6: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จัก
5: ค่ะไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
6: ๆแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
5: แม่นี่รำคาญจริง
6: หาอะไรอีกล่ะแม
5: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
6: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่ได้หาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้เรื่องยังไงอ่ะ
5: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดุด่าแม่เลยมาหาเลย
6: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
5: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกโทรนั่นแหละเอาไป
1: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
7: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
8: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

สวัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าๆอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

0: วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้3-5ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อนะคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊คค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊คมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
2: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้กับแยมธัญพืช
1: โอ้โหผลไม้ธัญพืช รู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
1: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
2: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮวีตครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮวีตในกินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
2: ใช่ครับผม
1: เป็นโฮวีตจะดีกว่านะคะ
2: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวีก ีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
2: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
2: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
2: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: คือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแทนจะดี
2: มากกว่า
1: เพื่อสุขภาพนะคะ
2: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
2: อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
2: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
2: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
2: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
2: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
1: ค
2: ่ะแล้วก็ท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
1: ตัดให้ขาดชับๆนะคะพี่เจมาด้วย
2: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นนะคุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับแล้วครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนไปเลย
1: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
2: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
1: ต้องเป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
2: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
1: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมัน
2: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
1: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปลอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
2: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
1: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
2: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี้
1: ต้นอ้อเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเหงาจังเลย
2: ใช่
1: อยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
2: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อหม่องค่ะ
1: พี่หม่อง
2: พี่หม่อง
1: ดูจากรูปร่างแล้วนะคะ พี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลย เป็นคนชอบชิม
3: ค่ะ
1: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
3: แซนด์วิชค่ะ
1: โอ้โหเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
2: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
3: ชอบ
2: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
3: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
2: ่
3: ะ
2: เนยถั่วกับชีสซึ่ง2อันนี้ทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
1: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงแล้วไขมันต่างๆ
2: ครับผมแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบ
1: รสชาติอร่อย
2: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
1: อร่อยคือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
2: อร่อยด้วย
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
2: ใช่ครับ
1: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
3: ่
1: ะ
3: ได้ค่ะ
2: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
1: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
2: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
1: ด้วยคะใส่เยอะไหมคะ
2: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
1: ครึ่งถ้วยนั้นเลยเพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสักสองถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
2: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่ไหมครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปพอเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับ มันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
2: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับเราปิด
1: อันนี้คือได้แล้วหรอคะ
2: อันนี้อาจจะยังใส่ไปนิดนึงเติมถั่วสักหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้น
1: ะ
2: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส
2: ่
1: เยอะก็ได้
2: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยลูกเดือยก็ไม่ทันจะพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวจ้าเลย
2: มีเม็ดแมงลักด้วยมีลูกเดือย
1: มีวุ้น
2: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
2: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
2: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับข้นพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
3: ยัง
1: ได้ไหมคะพี่หม่อง
3: ยังอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยงั้นถั่วหมดเลย
1: ทีเดียวค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปึ๊บ
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
2: ได้ครับผมได้เลยอ่ะแล้วครับน่าจะได้แล้วฮะอ้าว
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
2: ครับง่ายมาก
1: ง่ายมั้ยคะเราใส่ไว้ที่ไหนคะ
2: ในชามแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึงให้เห็นความ
1: น่าทานนี่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
2: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
2: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
2: ผมให้พี่หม่องทำเลยอะขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางๆได้ทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบลูเบอรี่นะครับ
1: ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะ
2: นี
1: ่เดี๋ยวต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไง
2: น้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
2: แยมเนี่ย
1: ที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
2: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
2: เป็นไง
1: หลายๆยังไงคะ
2: หลายๆคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: มาก
2: ใช่ครับ
1: มันจะมีความมันเพิ่มขึ้น
2: มีความมันเพิ่มข
1: ึ้
2: น
1: ไม่เลี่ยนด้วย
2: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หวังก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลี้ยงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่น้องทานนะ
2: พี่น้องทานเองครับขอโทษครับผมอันนี้คือพี่น้องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้าทำด้วยกัน
2: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันกรอบกว่านี้ก็ขนมปังไปปิ้งก่อนก็ได้เหมือนกัน
1: เพิ่มความอร่อยนิดนึง
2: ใช่ครับเสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครชอบหวานเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีกเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปชอบหวานไหมครับ
3: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
2: งั้นเหยาะๆเหยาะๆนิดนึงราดน้ำผึ้งลงไป
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราทำกันสักคนละชิ้นไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้พี่หม่องต้องลองชิมด้วยนะคะ
2: คร
1: ับแต่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะพี่หม่องเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึง เดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ
2: คืออยากจะบอกว่าแยมตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอะไรนี้ก็ได้นะ
1: กิวี่โอเคนี่เรามีตานะคะ เป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
2: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้ที่พี่กับถั่วนะครับวางลงไปเลย
1: อ๋อต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
3: มันจะไหล
2: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
3: โหดูดีเชียว
1: ดูดีเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: แล้วแม่ของเราเป็นแบบนี้ล่ะ
2: ก็จะได้เป็นแซนด์วิชนี
1: ่ดูหน้าตาตอนนิดนึงเป็นแซนด์วิช
2: ประมาณนี้ก็ได
1: ้โอ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
2: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้าง
2: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมเป็นทำชิ้นใหญ
1: ่ใหญ่ไปค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อใหญ่ๆไปนะ
1: ใช่
2: สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะอ่ะ
3: อร่อยไม่เลวทีเดียว
2: อันนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่าอีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
1: เดี๋ยวน้องต้นน้องขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันรอเล่นค่ะ
2: เอาปิ่นโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
3: ้กี่วันคะ
2: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่แล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
1: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร
2: ่ใช่ครับ
1: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
3: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
3: ค่ะ
1: แล้วเชฟบูคะแล้วอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
2: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่
2: อันนี้คือสำคัญมากครับผมแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมฮะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำชัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่
3: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
3: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: กินด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
2: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
1: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้ใส่ปิ่นโตไป
2: ใช่แต่แบบไหนแรกก็ใส่ปิ่นโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
1: นี่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อย
2: ใช่ครับง่ายๆเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
1: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาติไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาดก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างๆมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้แล้วเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000 16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ 10,000 หรือ 15,000 ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปพรรณไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ปัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีนาบุญนาคลู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: คุ
0: ณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไงคะ
1: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุล นะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
0: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นในนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
1: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
0: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: มีผลค่ะการใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
0: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
1: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
0: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
1: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
0: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ม
1: ะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
0: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดนึง
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
1: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้
0: ผม
1: มีความผิดปกติเกิดขึ้นได
0: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
1: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มท
0: ั่
1: วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
0: ประมาณ6ชั่วโมงได้ไหมคะ
1: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
0: 8ชั่วโมง
1: 7-8
0: ชั่วโมง
1: นะคะได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิววิวเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
0: ค
1: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเข้าไปก็จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดมีการฝังที่ร่างกายนะคะก็ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ฝังเข็มเพราะว่าอาจจะระบมได้สำหรับบางคนเหมือนกัน
0: แต่วันนี้เนี่ยเรามีเคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: อู๋ค่ะ
0: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
3: วันนี้ผมร่วงเป็นอย่างไร
0: ผมร่วงเป็นหย่อมพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
3: ้58
0: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบๆบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
0: ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คือฝังที่ศีรษะเลย
1: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะ แล้วก็เราจะมีการแมชชีพจร
0: แล้วนี่คือเราสามารถที่
1: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชี้และเลือดพร่อง
0: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เกิดจากเลือดพร่องนะคะ
1: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
0: แล้วต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
1: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอ่ะนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
1: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วแต่จุดด้วยมั้ยคะที่เราฝังเข้าไป
1: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็ใช้ประมาณชุ่นนึงอ่ะ1นิ้ว
0: ใช่ค่ะประมาณนี
1: ้แล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัวมันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะๆเอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
0: ที่ร่วง
1: ใช่
0: คือเคาะเพื่ออะไรคะ
1: เป็นการกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้
0: ไม่เพียงพอ
1: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้องช่วย
0: ถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของน้ำมืดด้วยไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะหัวง่ายปวดหัวง่ายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็เลยจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจื่อหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดงๆหวานหวานหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
0: ซุปยาจีนต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
1: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังไตด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
0: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
1: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
0: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอพี่อูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่อูนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหม
1: อค่ะโอเคค่ะ
0: แล้วมีเลือกเข็มนิดนึงนะคะและพี่อูเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะ
1: ไม่
0: เคยเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงอย่างนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างนี้แก้ผมร่วงเขาก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
1: ทีเราก็จะบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุงเข็มยาค่ะ
0: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บำรุงอะไรนะคะ
1: บำรุงตับกับไตนะคะ
0: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชุ่นครึ่งนิ้วครึ่งอะค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วบริเวณที่เราฝังเนี่ยเราใช้เทคนิคหรือว่าการวินิจฉัยยังไงบ้างว่าเราต้องฝังตรงนี้หรือว่าปริมาณเข็มที่ฝังบริเวณนั้นเนี่ยต้องเยอะมากน้อยเพียงไหนคะ
1: อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านของแพทย์แต่ละท่านก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาพร่องในด้านไหนหรือเขาเกินในด้านไหนแล้วเราจะฝังตรงไหนบำรุงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือต้องดูที่อาการอีกทีนึงว่าถ้าอาการมากอาจจะฝังเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็ต้องดูค่ะอาการมากนี่คือถ้าเป็นมานานแล้วเงี้ยอาจจะต้องฝังใช้ระยะเวลานานหน่อย
0: แล้วถ้าคนที่กลัวบางคนพอได้ยินคำว่าฝังเข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
1: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิต

0: ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นก็คือพืชผักผลไม้ให้มากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ทานมันให้น้อยลงเนาะรสชาติก็ให้อ่อน
1: ๆก็คือในเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับคนที่เขามารักษาแล้วเขามีแบบเห็นคุณหมอเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่ไม่ฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันเป็นแบบเป็นเลเซอร์มีไหมเป็นเลเซอร์แต่ว่าให้ผลที่เหมือนกัน
0: มีค่ะสำหรับคนที่กลัวเข็มก็จะมีเลเซอร์ตอนนี้ทางศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกก็มีเครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับเลเซอร์บริเวณจุดฝังเข็มนะคะก็ใช้แทนได
1: ้ก็คือสำหรับคนที่กลัวเข็มก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนได้เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วต้นอ้อเห็นมีมันเหมือนเป็นอุปกรณ์คือนอกจากเข็มแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะมีการครอบกระปุกด้วยก็ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: ครอบกระปุกนี่จะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆเนี่ยค่ะมักใช้กับอาการปวดเราก็จะใช้ครอบกระปุกหรือครอบแก้วเป็นแก้วแล้วก็ใช้ไฟลนในแก้วให้มีความอุ่นและครอบลงไปก็จะช่วยให้เลือดลมบริเวณนั้นหมุนเวียนดีขึ้นด้วยช่วยลดปวดได้ด้วย
1: อ๋อนั่นคือการครอบแก้วที่เวลาเหมือนเขาดึงออกมาแล้วตรงนั้นแดง
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องนี้ต้องใส่ครอบเยอะไหมคะในบริเวณจุดๆหนึ่งที่เราปวด
0: ก็ต้องดูว่าปวดจุดเดียวหรือปวดบริเวณกว้างๆแล้วก็จะทำตามนั้น
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ผมตัวเองเนี่ยขึ้นดกดำแล้วแบบผมหนาขึ้นกว่าเดิมคุณหมอมีวิธีการเลือกสถานที่ที่เราจะไปรักษาหรือการที่เราจะต้องไปรับบริการเนี้ยค่ะเราควรจะเลือกยังไงดี
0: ถ้าสำหรับการฝังเข็มนะคะก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีการรับรองมีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์นะคะแม้ว่าแพทย์จีนก็มีเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะปลอดภัยกว่า
1: แต่ว่าวันนี้ที่เราสาธิตกันเนี่ยคือในเรื่องการรักษาผมร่วงผมบางหรือว่าผมงอกนะคะไม่เป็นอันตรายด้วย
0: ใช่
1: วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยหาวิธีที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีอะไรที่รักษาให้หายขาดหรือว่าแบบให้เรามีผมที่ดกดำนะคะเพราะว่าอย่างพี่อูนะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะคุณตั๊กและท่านครับ
2: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
3: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
2: ะ
3: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูปนี้ยังไงให้มีคุณค่าครับ
2: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
3: อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นนี่ละว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
2: สำคัญเลยนะคะปลานี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
3: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีแล้วแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำแข็งนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ว่ายมานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ว่ายมาเพราะว่า ามันสดเขาจะไม่รู้แล้วว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยแล้วว่าว่ายอยู่แล้วตัวนี
2: ้
3: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไห
2: ม
3: ไม่ร
2: ู้หร
3: อกโอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับคีบ

0: ูได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งกันอย่างนี้เลยนะ
1: ดูที่ครีมนะครีมจะต
0: ั้งขึ้นเนี่ยเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แล้วทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
1: ้
0: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่าง
1: น
0: ี้ยังไม่สุกนะ
1: ลองกดดูตรงน
0: ี้นะกินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะติดเขียวๆน
1: ะ
0: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้ไหว้เสร็จแล้วกิน
2: แม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
3: ทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band 186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาท

0: จะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชิรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัย
วัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเมื่อ 7:00 น.บริษัท Knight Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7ทับ2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคาร2พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่8/1 หมู่ 6ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49/7 หมู่ 7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15 เมษายน 2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2569ณบ้านเลขที่31/1 หมู่ 1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน

0: ต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาติสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ท่านในการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: ามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6: ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนค ลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊กจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบาริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาเบาริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสื่อไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในสนธิสัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่

0: ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
1: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
0: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

วันนี้ออกจากโรงเรียนอาตมาจะลงไปกรุงเทพ แล้วบ่ายนี้จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนชื่อไตรอยู่อนุบาล3 เพิ่งได้ทราบว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นลูคีเมียซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นธรรมทูตเนาะที่คนเรามักจะประมาทยังรู้สึกว่าโอ้เรา อนาคตของเราอีก ยาวนานก็ทุกคนก็นึกเหมือนกับว่ามีสิทธิที่จะอยู่ถึงอายุ70ปี80ปีสมัยนี้ถึง90ปีแล้วก็หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ในอนาคตไม่ไกลก็จะมียามีวิธีที่จะยืดอายุออกไปไกลกว่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเรามันเปราะบางเหลือเกิน แล้วในประสูติท่านก็ยังทำว่าหรือว่าท้าทายว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าและในจะมาก่อนไม่มีใครรับรองตัวเองได้ว่าเราจะมีชีวิตแม้ถึงพรุ่งนี้หรือแม้ถึงบ่ายนี้ เราในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยู่ดีๆอะไรก็สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่ถ้าที่จริงแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกที่ว่าอยู่ดีๆถ้ามันอยู่ดีๆอะไรที่มันไม่น่าปรารถนาก็คงไม่เกิดขึ้นได้หรอกแต่การอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่อย่างไม่ขาดสติอยู่อย่างไม่ขาดสติก็คือการไม่ลืมว่าชีวิตเรามีเกิดแก่เจ็บตายแต่บางทีเนี่ยไม่ครบไม่มีแก่มีเกิดเจ็บตายผ่านตัวแก่ไปเลยก็มี จริงในยุคนี้เทียบว่ายุคที่เรามีบุญกันมากถ้าเทียบกับในอดีต หนึ่งในอดีตเด็กจะ เสียชีวิตก่อนอายุ1ขวบ2ขวบตั้งแต่ทารกจำนวนมากเลยหลาย 10% เรียกว่าตายมากกว่าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคุณแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดและหลังคลอดก็จำนวนมากคือการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นเรื่องยากถ้าเรามองในแง่ของการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เกิดเป็นมนุษย์ยากกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่ระชาอะไรเราก็มองไม่เห็นแล้วแต่จะเชื่อแต่เรื่องความยากที่จะเกิดหลังจากที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วอันนี้ก็เห็นได้ง่ายมากถึงว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยกว่าทุกยุคทุกสมัยแล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ในการที่คนเราโดยเฉพาะผู้ชายจะอยู่ถึงอายุ40 50โดยที่ไม่เคยต้องเป็นทหารไม่เคยต้องอยู่ในสงครามยากมากที่ตายในสงครามก็เยอะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีไอ้กีฬาที่รัสเซียเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ของรัสเซียในสมัยนาซีในสงครามโลกที่สองคนรัสเซีย
ฉพาะคนรัสเซียนะเสียชีวิตในสงครามเกือบ30ล้านคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นก็เกิดสงครามคนตายกันมากแล้วก็ความทรมานในความทุกข์เพราะขาดอาหารเพราะอะไรต่ออะไรโอ้ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์จะรู้สึกถึงความมีบุญที่เราอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นพอสมควรดังบางทีเราก็ต้องพยายามฝืนความรู้สึกมาคิดในเรื่องนี้นึกว่า เวลาเราหมกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวเราก็ขาดการ ดูสัดส่วนหรือการมองในภาพรวมของความเป็นมนุษย์ในโลกอดีตในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก นั้นแม้แต่เด็ก4ขวบ5ขวบก็ยังเป็นมะเร็งได้คนที่ตายบนท้องถนนแต่ละวันได้เท่าไหร่ก็นี่อยากที่เหตุผลที่อยากให้คิดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยคุณค่าของชีวิตคนรอบข้างคุณค่าของเวลาอันนี้เป็น สิ่งที่เป็นของเราเรียกว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยน่าจะบอกว่าเวลานั่นแหละของเราทุกวันนี้คนเลือกที่จะจนเวลาให้รวยทรัพย์แลกรวยทรัพย์กับรวยเวลาก็มีเวลาน้อยมากก็หมดแต่หาเงินหาทอง แล้วก็พยายามเห็นชีวิตโดยภาพรวมเป็นครั้งคราวอันนี้การนั่งสมาธิภาวนา เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรานั่งพิจารณาและนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหายไปเลยไม่มีในเวลานั้นก็มีแต่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือกายกับใจดังนั้นชีวิตของเรามันก็มีสมมุติเยอะแต่ว่าการให้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นการกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของกายเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของใจตัวเองถ้าเราได้ฝึกสติจนกระทั่งจิตใจมีกำลังสามารถปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการต่างๆจิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจำไว้อย่างดีตอนนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตคนไม่นั่งสมาธิก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้รู้แต่เมื่อเราหลงอยู่ในเรื่องของฉันไม่ชอบฉันไม่มีใครเข้าใจฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครสงสารไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจแล้วบางทีคนก็หมกบุญถึงขนาดนั้นหายใจเข้าหายใจออกเอผูกที่
สงสารตัวเองผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจผู้นี้มันอยู่ไหนหายไปเลยมันเป็นการหลงเพราะว่าขาดมิติแห่งความสงบการขาดมิติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบัน

ชีวิตคับแคบ เหมือนกับนั่งขับรถโดยกระจกหน้ารถสกปรกมันมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดกระจกหน้ารถชีวิตให้มันรู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนั้นทุกวันนี้ในประเทศที่เขาพ้นจากความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัย4ถ้าพูดภาษาทางโลกเรียกว่าเจริญทางวัตถุก็มีผู้หันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในอารยธรรมตะวันตก ซึ่งขาดวัฒนธรรมด้านในวัฒนธรรมในเรื่องการจัดสรรกับ จิตใจกับอารมณ์ตัวเอง หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ที่เห็นแพร่หลายปัจจุบันก็จะเอาแต่เรื่องการเจริญสติเรียกว่า mindfulness เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นรังเกียจหรือคนที่ไม่มีศาสนารังเกียจก็เลยพยายามผูกเป็นหลักเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการนิยมทั่วโลกในโรงเรียนต่างประเทศจำนวนมากมีการสอนการเจริญสติโดยที่ไม่เรียนวิธีพุทธแต่เป็นโรงเรียนที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดแบบ IQ อย่างเดียวแต่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาดความสามารถในการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งถึงด้านปัญญาและถึงด้านสุขภาพจิตก็เลยนำการเจริญสติเข้าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแล้วก็ได้มีผลงานที่น่าพอใจมากเมื่อมีผลการวิจัยเป็นตัวเลขก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทุกวันนี้ในบริษัทหลายบริษัทก็มีการจัดคอร์สเจริญสติมีเชิญนิมนต์ผู้มีความรู้ถึงด้านจิตใจไปบรรยายอาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธหน้าอาตมาจะไปเทศในบริษัท Apple ที่อเมริกาเขาก็สนใจกันทีแรกจะไป Google ก็อยากนิมนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนั้นเขาไม่สะดวกแล้วอาตมาก็มีวันเดียวที่จะไปของเขาได้ทีนี้บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะมีการสนับสนุนการฝึกจิตเพราะว่าเห็นว่าผู้ที่บริหารอารมณ์ได้ผู้มีสติจะทำงานได้ดีโดยเฉพาะงานสังสรรค์ คนเราจะคิดสังสรรค์จะคิดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยคิดหรือจะเห็นความ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาผสมกันเอาไปมองของเก่าในมุมมองใหม่อะไรเนี่ยเงื่อนไขสำคัญจิตจะต้อง ขาดความเครียดคนเราถ้าเครียดเนี่ยบางทีก็ทำงานได้บ้างแต่งานสังสรรค์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยิ่งในบริษัทอย่างนี้ Apple Google อะไรต้องการให้คนคิดแบบคิดนอกกรอบคิด

คิดคงใหม่ๆ innovate นะแต่ผู้ที่ innovate นี่จิตไม่ตกร่างไม่ตกหน่วยวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเนาะจิตที่สามารถมองอะไรด้วยสายตาใหม่คนที่คิดด้วยสายตาใหม่ง่ายสุดคนเจริญสติไม่ต้องคิดเหมือนที่ตัวเองเคยคิดไม่ต้องคิดเหมือนคนอื่นคิดมันก็คิดในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนนี่นะพุทธองค์จึงตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยว่าทุกข์กับสุขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดสุขก็คือจิตใจโดยเฉพาะการมีกิเลสอยู่ในจิตใจจิตใจมีกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตใจไม่มีกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสุขแต่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาทแต่พร้อมกับเหตุมันก็มีปัจจัยปัจจัยต่างกับเหตุอย่างไรคืออย่างมีคนมาด่ามาว่าเราใส่ร้ายเราเป็นต้นอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่ยุกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนที่โดนเขาด่าก็ต้องโกรธทุกคนเลยแต่ที่คนรับเป็น เป้าของการใส่ร้ายเป็นต้นแล้วบางคนโกรธแค้นมากบางคนเศร้าบางคนเฉยๆเป็นต้นนี่เมื่อผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นเหตุไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยดังนั้นเราจะปลูกต้นไม้กบเหตุให้เกิดต้นไม้ก็คือเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์แต่ต้นไม้นั้นจะเติบโตหรือว่าจะเจริญงอกงามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณภาพของดินเช่นอากาศเช่นการรดน้ำหรือไม่รดน้ำฝนตกไม่ตกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยถึงไม่ว่าดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็เกิดไม่ได้ท่านทุกอย่างไว้พยายามแยกระหว่างเหตุกับปัจจัยเหตุก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทีเดียวนั้นในเรื่องการเกิดขึ้นของความทุกข์พุทธองค์ต้องการให้เราวิเคราะห์อย่าให้สับสนระหว่างเหตุกับปัจจัยเห็นก็เห็น เห็นคนล่วงละเมิดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเหตุอยู่ในใจดูแลจิตใจไม่ให้มีเหตุคือกิเลสเราจะไม่ทุกข์คือกิเลสที่เกิด

มันคือไม่พอใจคือที่เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวตัณหาและให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เวลามีทุกข์พยายามดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยปัจจัยนี้เรามักจะสู้ไม่ได้หรอกมันเลือวิสัยเพราะว่ามักจะอยู่กับรอบตัวอยู่กับบุคคลรอบข้างแต่ตัวเหตุเนี่ยมันอยู่ที่เราดังถ้าเราโทษปัจจัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ไม่ดับสักทีแต่ถ้าเรารู้ว่านี้ก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราดังนั้นพุทธองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองที่นี่ยังมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่ากิเลสมันอยู่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมถ้าคนรู้ภาษานี่ก็ต้องตอบว่านามธรรมคือมันเป็นสิ่งมันเกิดอยู่ในใจตาเหนือมันมองไม่เห็นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสทุกตัวมันก็จะมีอาการทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนำเวลามีกิเลสอยู่ในใจพยายามตั้งสติกับกายให้ดีหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกิเลสนี่คืออาการของโกรธนี่อาการของอิจฉานี่อาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้รู้อาการในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าเลยคือไม่รังเกียจมันก็ดูมันไปคือไม่ต้องทำตามมันคือไม่ใช่ว่าโกรธแล้วแสดงออกแต่ไม่ใช่โกรธแล้วเก็บกดแต่รู้อาการของโกรธเห็นโทษของมันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนาะคนแต่เราความโกรธก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในขณะที่โกรธเนี่ยถามว่าในขณะที่โกรธเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์มันรู้สึกทุกข์อยู่นะถ้าเราดูอาการโดยเฉพาะอาการในกายมันไม่สบายเราจะปล่อยให้ตัวเองไม่สบายเพื่ออะไรแต่ทุกอย่างพุทธองค์ต้องการให้เราดูให้เรารู้พุทธองค์ว่ากิเลสจะดับทุกจะดับเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้เพราะเห็นเพราะเราต้องพยายามให้รู้ให้เห็นตัวเองให้มากให้รู้ให้เห็นตัวเองหมายถึงรู้เห็นอาการกายอาการของใจแต่ที่ง่ายนะดูอาการของกายมันง่ายกว่าอาการของใจนั้นเวลาเราเครียดเรากลัวมันอยู่ตรงไหนในกายแล้วสังเกตดูว่าอาการของมันคือไม่เอาชื่อเครียดเอาชื่อนี้วางไว้ก่อนดูอาการของมันมันมีอาการอยู่ในหน้าไหมอยู่ในหน้าผากไหมมันอยู่ในปากไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าอกไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ทองไหมแล้วศึกษามันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นว่าสักแต่ว่าอาการของกายหายใจเข้าหายใจออกดูมันรู้มันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะจัดการกับกิเลสได้ดูอาการของกายที่ปรากฏเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยกันทำงานวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้รับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางโอ้มันทุกข์จริงเนาะมันไม่ดีเลยอันนี้นิพิทาหรือว่าความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระ
เทศว่าต้องเกิดความนิพพิทาความเบื่อหน่ายเอ๊มันจะดีตรงไหนความเบื่อหน่ายมันเป็นอาการที่เกิดเองเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่ถือว่ากิเลสของเราไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันมันไม่สบายกิเลสทั้งทุกตัวนะถ้าดูให้ชัดนี่มันไม่สบายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่สบายของกิเลสแต่ในเบื้องต้นก็ขอย้ำเลยว่าเวลามีกิเลสเกิดขึ้นจะเป็นความโกรธความอิจฉาความเกลียดความเศร้าความอะไรก็แล้วแต่หันมาดูอาการของกายนี่พิจารณาเหมือนหมอเนี่ยตรวจตั้งแต่ศีรษะลงไปทุกส่วนว่ามีอาการผิดปกติตรงไหนแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแบบผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูมันก็ค่อยสลายไปเมื่อกายสลายไปความคิดในใจนี้ก็ขอให้สลายไปด้วยจะส่วนใหญ่เอาเลยวันนี้ก็ให้ข้อคิดพอสมควรเก็บเวลาอยู่ที่ลงเพียงแค่นี้ So today I've been talking about number of different things. I started off by mentioning the young boyfrom Tosi School, who is in hospital in Bangkok with leukemia, and saying how it reminds us of how fragile and unstable our life is, and that we should constantly try to bear in mind, not forget, not take for granted our life, our health, our happiness, our family, that these are all temporary. And that because they are temporary and they can disappear at any time, then they are valuable. And we should try to make the very bestof the time that we have and of the good health while we still have it, and to endeavor to live with this constant mindfulness of the big picture of our life. So many things, they become so over dramatic, like big, like soap opera in our life. I always think it's like the end of the world, when really it's just some small thing. But it feels, why does it feel so terrible, you know, like a huge typhoon, like a hurricane, such a big issue? Is because we lack perspective, because we forget that we are creatures that are born, age, sicken, die. And one of the most effective, or the most effective means of developing this wiser perspective is through practice of mindfulness and meditation. Because when you are mindful, and when your mind is free of the hindrances, defilements, even for a short time, then just observe that sense of being this person with these problems and these difficulties and suffering so much, it disappears. Even your sense of being male or female, everything disappears. It's just the reality of the body and mind. So this is what we can say, the real world. The real world is the body and the mind. And everything else is something that we construct upon it. So conventions that we create.
And if we can come back to this simple reality of the body, simple reality of the mind in the present moment, again and again, then it gives us a new perspective on our life, allows us just to step back from all the drama. So in the in a practice of mindfulness, when strong emotion and strong negative emotion, the defilements arise, my advice is to just to come back to the present moment and look at the sensations in your body from the head to the feet, and you'll see that every defilement, every kilesa has its own pattern, its own distinctive pattern of sensation in your body. And if you can just breathe and watch that pattern and allow it to pass away, this will be very effective. But while it's still present, also notice that it doesn't feel so good. And this is how we develop this, we call disenchantment or nipita. We see, yes, our suffering arises because of defilement, and this defilement is unpleasant, and it doesn't need to arise. It's something we make ourselves. So learning to keep coming back to the real world of your body and your mind, so not get too caught up in all the individual stories and dramas that we create from day to day. Okay, so that's the end of the talk this morning.

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ย

ก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเอง

0: ที่สำคัญครับผลเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยล่ะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดิน

0: ม่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: มาพันนี้คีย์ออฟต่างเพศ
2: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคียอกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
1: ้คียอกกับเพ
2: ่คียอกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติไฮแคปตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
1: คียอกกับเพ
2: ่คียอกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีวัดแต่ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับรายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
1: คียอกกับเพ
2: ่คียอกที่สี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันปันนี
1: ้คียอกกับเพ
2: ่คียอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปันนี
1: ้คียอกกับเพ่
2: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนโดยวิธีปันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ท่องไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
5: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
6: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
4: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

ที่พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัส

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วย

ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสารณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อานาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่สองหมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจ

การกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทําให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทําให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิด

เพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปฉ้อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทําการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทําตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่สี่ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่สี่ประการหนึ่งห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชา
หรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุขติสุขติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะไปริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาศเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาศเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นน่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลมันเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดัง นอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนด้วยกันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้กรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆสมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักซอนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวานิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือจะบอกเลยว่าจะไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็เคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราอะไรเงี้ย
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวัชิราลงกรณ์และเราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยและเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
3: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
2: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18

0: พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปอย่างชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างนี้ฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรอะไรเราทำนะฮะ
1: ฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างๆให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

0: ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาร่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาดเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยประหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนเนี้ยนะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปเราก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบ

0: และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
1: สวัสดีค่ะ

0: กเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาศหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาศทั้งนั้นหัดลีลาศเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาศวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้1ลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาศไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
2: คนที่จะเต้นลีลาศได้สวยงามลักษณะอย่างไรครับ
1: คนที่จะเต้นลีลาศต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาศแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
3: รูปร่างและเต้นลีลาศมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
1: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
4: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
1: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
5: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
1: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอยากเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
3: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาศ
1: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทํานองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกําลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์ลูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆ2อย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย

สามเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าวหนึ่งถอยขวาหนึ่งแยกสองชิดสามตรงมาสี่แยกห้าชิดหกแล้วก็หนึ่งใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายหญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งยกสองสามสี่อย่าแยกเยอะห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามหนึ่งดีสองสามหนึ่งอย่าแยกมาก

0: หนูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาศเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาศไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาศ
4: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าว

0: ไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มภูผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและยังมีเมนูสุขภาพต่างๆที่จะมาสอนผู้ชมสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยละกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคกรดไหลย้อนนะคะคุณหมอก่อนอื่นต้องถามเลยว่าโรคกรดไหลย้อนนะคะมันคือโรคลักษณะอาการยังไงคะ
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือโรคที่เกิดความผิดปกติจากการที่มีกรดนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะเป็นน้ำดีนะไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลักๆมี2อย่างก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า heartburn นะคะอันที่2ก็คือว่าจะมีกรดที่ทนขึ้นมาในส่วนของหลอดคะก็จะมีอาการเรอนะคะก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวๆหรือว่าขมให้แสบๆภายในลำคอค่ะ
0: ซึ่งบริเวณที่เกิดขึ้นคือเกิดจากในส่วนของกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราจะเป็นเส้นตรงขึ้นมาถึงที่บริเวณลำคอหรือว่าอยู่ส่วนไหนอะคะ
1: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคือกระเพาะเนี่ยอยู่ในช่องท้องใช่ไหมคะแล้วก็มันก็คือเชื่อมต่อกับหลอดอาหารซึ่งอยู่ในช่องอกนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีกลไกหลังจากทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะผ่านจากในคอนะคะลงสู่หลอดอาหารแล้วก็สู่กระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลไกในการปิดของหูรูดบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปแต่ว่าผู้ที่เกิดอาการหรือผู้ที่มีโรคแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หูรูดเนี่ยมันหย่อนนะคะแล้วก็จะมีการทนขึ้นไปแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้น
0: อ๋ออาหารก็เลยอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วสาเหตุของโรคอะค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จริงๆสาเหตุของโรคเนี่ยเราไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าคิดว่าเป็นกลไกในเรื่องของการมีการหย่อนหรือว่ามีหูรูดที่มันปิดไม่สนิทนะคะหรือว่ามีความดันผิดปกติไปตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเปิดมากไวกว่าปกตินะคะแล้วก็หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งไม่ค่อยดีก็ทำให้มีสิ่งต่างๆเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะนานเกินไปแล้วก็ทำประกอบกับหูรูดที่หย่อนก็ทำให้สิ่งต่างๆไหลทนขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของกรดนะคะแล้วก็เป็นอาการแสบร้อนขึ้นมา
0: สาเหตุนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะที่ทำให้เกิดอาการนะคะ
0: ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคน
1: มักจะพบในผู้ที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะก็คืออาจจะลักษณะอาหารที่ทานก็คือชอบทานอาหารไขมันมากหรือว่าอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็ทานอาหารมากเกินไปหรือทานแล้วก็ไปนอนเลยนะคะก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้น
0: แล้วช่วงอายุอะค่ะมีส่วนสำคัญด้วยไหมคะว่าช่วงอายุไหนจะมีโอกาสเกิดโรคมาก
1: จริงๆแล้วเนี่ยเกิดได้ในทุกอายุนะคะแต่ว่าอย่างในเด็กแรกเกิดเนี่ยหูรูดของเขาเนี่ย

0: ยังไม่ปกติมันก็อาจจะเกิดอาการได้แต่ว่าก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดได้ช่วงสั้นๆประมาณในขวบปีแรกคือจะเห็นว่าเด็กอาจจะมีอาการเรอหรือว่าแหวกนมออกมาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะ
1: การที่เด็กเรอหรือมีอาการแหวกนมนั้นคือเหมือน
0: ก็ในช่วงแรกๆของชีวิตก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าโรคที่จัดว่าเป็นโรคเนี่ยก็คือว่าก็คือจะมีอาการประมาณ2ครั้งใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่น้ำหนักตัวเกินนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นี่ก็จะเห็นว่าเนื่องจากการที่มีลูกอยู่ในท้องนะคะก็คือทำให้ความดันในช่องท้องมันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้มีกรดไหลย้อนมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วสามารถเป็นทั้งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าโอกาสเสี่ยงจะเกิดจากเพศกับเพศไหนมากกว่าก
0: ัน ก็เกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
1: เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอค่ะจะทราบได้ไงคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะ
0: ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอาการที่เข้าได้เราก็สามารถจะวินิจฉัยได้จากอาการนั้นเลยเช่นมีเรื่องของอาการแสบร้อนตรงกลางอกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือมีเรื่องของเรอนะคะที่บอกเรอเปรี้ยวหรือว่ามีอาการแสบคอขึ้นมานะคะ
1: ซึ่งถ้าผู้ป่วยอะค่ะหมายถึงถ้าสมมติเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านแล้วเรามีอาการเรอเปรี้ยวนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนหรอคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะอาการอื่นๆอีกไหมคะที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าอาการหลักๆก็จะเป็น2 อย่างอันนี้นะคะแต่ว่าอาการนอกเหนือจากนี้น่ะอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่านอกหลอดอาหารนะคะเช่นอาจจะกรดที่มันไหลท้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นบริเวณทางหลอดลมนะคะอาจจะทำให้มีอาการหอบหืดได้มีอาการไอเรื้อรังได้หรือมีอาการเสียงแหบจากสายเสียงอักเสบได้นะคะ
1: ค่ะแล้วเป็นอาการไอเรื้อรังนี่คือต้องมีระยะเวลานานไหมคะหลายวันหรือเป็นอาทิตย์หรือไง
0: คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอาการที่นอกจากหลอดอาหารเนี่ยเป็นอาการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้พบบ่อยแล้วก็ไม่ได้จำเพาะโดยทั่วไปเนี่ยเราแพทย์ทางเดินอาหารมักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นนะซึ่งรักษาโรคของเขาแล้วไม่หายเช่นมีเรื่องของหอบหืดโดยที่อาจจะมาเป็นในช่วงที่ภายหลังนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไอเรื้อรังรักษาการติดเชื้ออะไรแล้วไม่หายนะคะก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันอาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนหรือเปล่าก็จะส่งมาปรึกษาเรา
1: ค่ะแล้วถ้าคนไข้มาพบคุณหมอค่ะจะต้องมีการตรวจในเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
0: คือเบื้องต้นถ้ามีอาการจำเพาะที่เข้าได้แล้วก็ไม่มีอาการสัญญาณอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายได้แก่อะไรบ้างได้แก่อาการกลืนติดหรือกลืนลำบากนะคะการมีน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีการซีดพวกแบบนี้นะคะ
1: อัน
0: น
1: ี้ซีดหมายถึงผิว
0: หมายถึงว่าความเข้มข้นเลือดต่ำซึ่งแพทย์ก็จะตรวจโดยการเปิดเปลือกตาดูนะคะว่ามีตาซีดหรือเปล่านะคะอันนั้นก็คืออาจจะต้องมองหาว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่กรดไหลย้อนธรรมดาหรือเปล่าในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเราก็คงต้องระวังในเรื่องของอาการแสบหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกนะคะเพราะว่าต้องระวังเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็คือเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดนะ
1: คะ
0: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ทั้งนั้นที่จริงก็อาจจะเป็นโรคหัวใจซึ่งไม่ใช่กรดไหลย้อน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ลักษณะอาการเขาจะมีคล้ายๆกัน
0: จริงๆมันก็ไม่คล้ายกันแต่ว่าด้วยความเข้าใจของคนไข้ก็แล้วแต่การรับการสื่อสารของเขาหรือว่าได้ข้อมูลมาอาจจะช่วงนี้ฮิตบ่อยเรื่องกรดไหลย้อนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นแต่ว่าอาการจำเพาะของโรคหัวใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนะคะเช่นออกกำลังกายแล้วอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะหรือว่าเจ็บหน้าอกที่เข้าได้กับโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่บางครั้งมันก็แยกยากนะคะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ถือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยถือเป็นโรคที่ผู้คนได้ยินกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเกิดจากการที่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยทันทีทำให้อาหารย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหลังจากที่พบแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคนี้จะมีวิธีการรักษายังไงได้บ้างคะ
0: การรักษาก็มี2หลักใหญ่ๆนะคะหลักแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือไม่ทานอาหารมากเกินไปนะคะอาหารชนิดของอาหารก็มีส่วนสำคัญนะ
1: คะ
0: ก็หลีกเลี่ยงอาหารมันๆนะคะอาหารพวกของทอดนะคะหรือว่าอาหารรสจัด รี้ยวเผ็ดนะคะพวกน้ำผลไม้เปรี้ยวๆนะคะพวกอาหารพวกมะเขือเทศอะไรพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยบางคนบอกว่ากลางคืนตอนมื้อเย็นเนี่ยทานไม่ได้ทานดึกมากแล้วก็ไปนอนแต่ว่าในระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะตอนกลางวันเนี่ยอาจจะทานแล้วก็ไปเอนนอนอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะ
1: ที่คุณหมอกล่าวถึงมะเขือเทศคือมะเขือเทศนี่ไม่ควรจะทานเลยหรือว่าไม่ควรจะทาน
0: คือถ้ามีอาการเราอาจจะต้องสังเกตคืออาหารพวกนี้เขาบอกว่ามีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดหูรูดมันปิดไม่สนิทนะคะ
1: ค่ะในส่วนของผักผลไม้นอกจากมะเขือเทศจะต้องมีการสังเกตชนิดอื่นอะไรยังไงไหมคะหรือพิเศษเฉพาะมะเขือเทศ
0: ผักผลไม้ก็คือพวกออกรสเปรี้ยวๆอะค่ะซึ่งมันจะทำให้หูรูดมันหย่อนนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาหารพวกช็อกโกแลตนะคะพวกแอลกอฮอล์นะคะที่ต้องหลีกเลี่ยงไป
1: ค่ะแล้วหลังจากการรักษาเนี่ยค่ะก็คือนอกจากที่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารจะต้องมีการทานยาหรือว่าผ่าตัดหรือว่ารักษาด้วยวิธีอื่นไหมคะ
0: ในเรื่องของยานะคะยาที่ก็คือยาที่ได้ผลดีก็คือยาลดกรด
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกทางการแพทย์ว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์อันนี้เนี่ยเป็นยาที่ลดกรดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะทานต่อก่อนอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าในรายที่เราเป็นเฉียบพลันเลยเนี่ยการกินยาลดกรดที่เป็นยาน้ำอย่างเช่นพวกแอนตาซิดก็อาจจะช่วยนะหรือแค่กินน้ำเปล่าก็ช่วยนะคะก็คือว่าช่วยทำให้กรดที่มันไหลขึ้นมาเนี่ยมันลงไปนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าไปลดความเป็นกรดลงนะคะ
1: งั้นอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าอาหารเราที่เราทานลงไปแล้วมันเหมือนเรารู้สึกว่าตีขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถทานน้ำหรือถ้าไม่หายก็อาจจะเดินไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อทานเองได้หรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วเวลามันเกิดอาการเนี่ยคือเกิดอาการช่วงแค่สั้น
1: ๆ
0: เพียงแต่ว่าผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่ามันทรมานอันนี้แล้วแต่คนเลยก็คือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันแสบมากๆนะคะซึ่งบางทีกว่าจะไปหาร้านขายยาอะไรนี่มันก็อาจจะหายไปละแต่ว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยจะรบกวนชีวิตประจำวันแล้วอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวลว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าก็คือภาวะเรื่องกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นอาจจะมีอาการที่บางครั้งจะรู้สึกว่ารุนแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าในโรคบางอย่างเช่นเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันก็คืออยู่ที่การที่เราจะต้องระวังหรือว่าต้องการแยกโรคว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคอื่นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ
1: แล้วการรักษาโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะคือถ้ารักษาเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะหรือว่ามีโอกาส
0: จริงจริงถ้าหายขาดหมายถึงว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนปกติทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่หายขาดแต่ว่าถ้าเราสามารถจะควบคุมมันปัจจัยที่กระตุ้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีอาการอาจจะเรียกว่าหายได้ในช่วงระยะหนึ่งเปรียบเหมือนกับโรคเบาหวานอย่างนี้นะคะคือในบางคนเนี่ยมีน้ำตาลผิดปกติเขาอาจจะไม่ต้องการควบคุมด้วยยานะคะอาจจะได้ควบคุมด้วยอาหารแต่ว่านั่นหมายความว่าเขาต้องควบคุมอาหารนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าเราต้องควบคุมพฤติกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงก็สามารถจะดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้ยาได้ค่ะ
1: ถือว่าโรคกรดไหลย้อนนี่ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงไหมคะ
0: จริงๆก็มันขึ้นอยู่กับว่ามีพยาธิสภาพในหลอดอาหารหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาการของกรดไหลย้อนเองเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีรอยโรคในหลอดอาหารก็คือว่ามีกรดหรือว่ามีสิ่งต่างๆขึ้นไปแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการอันที่สองก็คือว่าเกิดในเรื่องของหลอดอาหารอักเสบนะคะซึ่งอาจจะอักเสบมากน้อยก็แล้วแต่กรดที่มันขึ้นไปว่าอยู่นานไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนานหรือเป็นระยะนานๆหลายๆปีก็อาจจะทำให้มีการตีบนะคะซึ่งก็ทำให้อาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตรงบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งภายในที่สุดนะคะซึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยจะเจอภาวะเนี่ยน้อยนะคะค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะ
1: ซึ่งโรคกรดไหลย้อนนี่จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดไหมคะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราควบคุมได้นะคะด้วยอย่างที่บอกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็คือการผ่าตัดก็คือหลักการก็คือไปพยายามจะปรับก็คือให้หูรูดบริเวณหูรูดเนี่ยมันตึงตัวขึ้นนะคะเพื่อทำให้สิ่งนี้มันย้อนขึ้นไปได้ลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือว่ามันเกิดแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้กลืนติดหรือกลืนลำบากได้นะคะ
1: ลักษณะอาการนะคะที่ คนไข้เข้ามาพบคุณหมอก่อนที่จะเข้ามาปรึกษาว่า

0: จะเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่จะส่วนมากจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงที่จะบ่งบอกถึงโรคนี้ล่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอาการแสบหน้าอกนะคะก็คือว่าแสบบริเวณยอดอกจนถึงกลางอกหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าแสบขึ้นมาถึงในลำคอนะคะแล้วก็มักจะสัมพันธ์กับการทานอาหารมักจะเป็นหลังอาหารหรือว่าทานอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆนะคะหรือว่านอนค่อนข้างเร็วแล้วก็จะรู้สึกว่ามีอาการแสบช่วงกลางคืนนะคะอันนั้นคืออาการจำเพาะของโรคนี
0: ้แล้วถ้าเรามาพูดถึงหลักการทานอาหารที่ครบ5หมู่เนี่ยเราจะต้องซึ่งบางคนทานอาหารแล้วก็จะไปอาบน้ำเลยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่สักเท่าไหร่จริงๆแล้ววิธีการเลือกทานอาหารหรือว่าเลือกใช้ชีวิตประจำวันในช่วงการจะทานอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นจะต้องเป็นลักษณะยังไงคะถึงจะเรียกว่าถูกวิธีถูกหลักอนามัย
1: จริงๆแล้วโดยหลักการทั่วไปนะอาหารที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของอาหารเช้ากับอาหารกลางวันนะคะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเนื่องจากมันก็จะใกล้เวลาพักของเราแล้วเนี่ยก็ควรจะลดสัดส่วนลงไปนะคะอาหารส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% ส่วนที่ต่อมาก็เป็นเรื่องของไขมันกับเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจัดสัดส่วนของอาหารให้ได้เฉลี่ยให้เหมาะสมก็จะเป็นการที่ลดอาการของเรานี้ปัญหาของผู้ป่วยบางรายก็คือว่าไม่มีเวลาทานอาหารก็คือบางมื้อไม่ทานก็จะไปชดเชยอีกมื้อนึง
0: ก็
1: ทำให้ทานมากกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งกระตุ้นค่ะ
0: ถ้าเราทานอาหารนะคะแล้วเกิดง่วงนอนเราควรจะเว้นระยะก่อนที่เราจะนอนได้ในช่วงเวลานานไหมคะ
1: ก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะ
0: ที่3ชั่วโมงถึงจะนอนได้ใช่ไหม
1: คะใช่ค่ะ
0: แต่กับบางคนนะคะที่ทานอาหารเยอะแล้วก็ใช้เวลาแค่อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วเขานอนเลยแต่เขาไม่มีอาการหรือมีโรคอย่างนี้คือ
1: ก็ไม่มีอาการก็ถือว่าโชคดีของเขาแต่ว่าก็ยังโดยทั่วไปก็เราอาจจะต้องคำนึงถึงภาวะอื่นๆด้วยนะคะหรือโรคอ้วนหรือว่าโรคอื่นๆตามมาเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นค่ะ
0: แล้วสำหรับผู้ที่ทานอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายเลยอันนี้ดีไหมคะหรือว่าควรจะเลี่ยง
1: คิดว่าคงต้องเว้นไว้สักพักนึงนะคะเพราะว่าอาจออกไปออกกำลังกายเลยมันก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ควรจะสัก30นาทีขั้นต่ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมง
0: เป็นชั่วโมงอ๋อค่ะก็ซึ่งเชื่อว่าค่ะปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่คุณหมอกล่าวจะไม่ค่อยบางทีทบมื้ออาหารมื้อนี้อาจจะไม่ได้ทานแล้วก็ไปทบกับมื้อถัดไปซึ่งทำให้มีพฤติกรรมในการทานอาหารที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะไปทานอาหารมื้อเย็นหนักแล้วก็จะไม่ค่อยออกกำลังได้ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวแล้วก็จะไปพักผ่อนเลยอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากน้อยขนาดไหนกับพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำว่าท่านผู้ชมก็คือควรจะใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะก็คือว่าในเรื่องของการทานอาหารก็ควรจะเฉลี่ยกันในแต่ละมื้อนะคะแต่ว่าแนะนำว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งต้องให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็อาจจะใกล้เวลาพักผ่อนแล้วก็ควรจะลดปริมาณการทานลงนะคะแล้วก็ควรจะทานอาหารให้ครบสัดส่วน5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะกรดไหลย้อนแต่ว่าเรื่องโรคอื่นๆที่ตามมาได้นะคะเช่นเรื่องไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราจัดการในเรื่องอาหารได้ก็คงจะลดอาการการเกิดโรคนี้ได้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเองก็ออกตามสมควรแต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นภาวะโรคนี้เนี่ยก็แนะนำไม่ควรจะออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงเบ่งมากๆเช่นการยกเวทอะไรเนี่ยซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มความดันในช่องท้องกระตุ้นทำให้เกิดโรคนี้นะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงบุปผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสะบักในผู้ที่มีอาการสะบักเคลื่อนไปด้านข้างค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนค่ะเริ่มต้นด้วยท่ายืนนะคะกางขาออกจากกันเล็กน้อยนะคะตั้งแขนในลักษณะนี้ให้ศอกแนบข้างลำตัวนะคะจากนั้นนะคะ ให้เราเลื่อนแขนไปด้านหลังพร้อมกับหนีบสะบักสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะค้างไว้นับ1 2 3 4 5ปล่อยแขนกลับมาทางด้านหน้านะคะแบบนี้นับเป็น1รอบนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่2ค่ะ1 2 3 4 5 3หนีบสะบักเข้าหากันนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 4เลื่อนแขนไปด้านหลังหนีบสะบักเข้าหากันนะคะ1 2 3 4 5 5ในผู้ที่มีอาการไหลติดสามารถทำท่านี้ได้นะคะเพราะว่าสะบักเนี่ยก็มีส่วนในการทำการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เช่นกันค่ะและถ้าทำแล้วนะคะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าระบมนะคะเราสามารถใช้แผ่นเจลเย็นประคบได้ท่านี้นะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 3-5 รอบค้างไว้ 1-5 วินะคะทำ 10 ครั้งค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดปลาดุกย่างนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

ก็เริ่มจากเราจะผัดหอมแดงให้หอมซะก่อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยวันนี้เราใช้เป็นลักษณะกระทะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้เป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะคะเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงนี้จะช่วยทำให้เราแก้โรคภูมิแพ้แก้หวัดได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหอมแดงก็อาจใช้เป็นกระเทียมลงไปก็ได้นะคะแล้วก็ผัดหอมแดงให้หอมให้มีกลิ่นซะก่อนปกติปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะทานกับผักสดทานกับน้ำจิ้มนะคะหรือบางคนก็จะเอาไปทานกับสะเดาน้ำปลาหวานนะคะแต่วันนี้เราจะนำปลาดุกย่างเนี่ยบางทีเราทานเหลือแล้วก็เอาปลาดุกย่างมาจัดเป็นอาหารจานเดียวได้นะคะนำสามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะพอหอมแดงเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่พริกนะพริกเราก็ใส่แค่บุ่มๆลงไปถ้าใครชอบเผ็ดมากอยากทานเผ็ดๆเราก็สับละเอียดได้เลยนะคะอันนี้เราแค่บุบๆเราจะเติมน้ำมันไปนิดนึงนะเพื่อให้น้ำมันมันไปดึงกลิ่นหอมของพริกออกมาได้ด้วยนะคะนะคะพอพริกเริ่มที่จะหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวข้าวนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องนะข้าวหอมนิลข้าวกล้องหรือเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยหุงผสมรวมกันก็ได้นะโดยเราใช้อัตราส่วนข้าวหอมมะลิ1ส่วนแล้วก็พวกข้าวกล้องข้าวหอมนิลเนี่ยครึ่งส่วนนะคะหรืออาจจะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็ผัดข้าวให้สุกนะคะผัดให้น้ำมันเข้าไปในข้าวทั่วๆกันก่อนนะคะเพื่อให้ข้าวมันดีบตัวข้าวที่เราจะเตรียมไว้สำหรับทำข้าวผัดเนี่ยนะคะเราควรจะหุงพักเอาไว้ให้ข้าวเย็นซะก่อนนะคะหรือเราอาจจะข้าวเหลือจากเมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็นำมาผัดทั้งๆที่ข้าวยังเย็นอยู่ได้เลยนะคะถ้าเราใช้ข้าวร้อนผัดเนี่ยข้าวจะแฉะนะจะดูไม่น่าทานพอข้าวเริ่มทั่วคลุกกันทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักนะใส่ถั่วฝักยาวนะคะหรืออาจจะใส่เป็นถั่วพลูก็ได้นะคะเป็นสีเขียวหรือจะเพิ่มเป็นพวกผักใบเขียวต่างๆก็ได้เช่นอาจจะใส่บล็อกโคลี่นะใส่คะน้าแต่ถ้าเป็นพวกบล็อกโคลี่หรือคะน้าพวกนี้เราจะต้องลวกซะก่อนนะลวกให้สุกระดับนึงก่อนถึงจะนำมาใส่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่พอมีสีสันนิดหน่อยมะเขือเทศเราก็ใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเราผ่าครึ่งลูกถ้าเราใช้มะเขือเทศใหญ่มันจะเละนะคะเวลาผัดแล้วข้าวจะเละจะแฉะด้วยนะคะผัดให้มีความหอมขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสพริกนะคะเราใช้เป็นซอสพริกที่มีความเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยผัดให้เข้ากัน

กันดีแล้วเราก็ใส่ปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างเราก็นำมาแกะเป็นชิ้นๆเนื้อไว้นะคะหรือใครจะไม่ชอบเนื้อปลาดุกแฉะเราก็อาจจะนำปลาดุกย่างเนื้อเนี่ยไปทอดซะก่อนก็ได้นะคะไปทอดให้มันกรอบให้หอมก่อนก็ได้แล้วก็ถึงจะนำมาผัดข้าวก็ได้นะคะนะเราใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้ปลาดุกถูกความร้อนถูกเครื่องปรุงถูกข้าวด้วยนะคะโรยด้วยใบมะกรูดนะใบมะกรูดซอยให้ทั่วแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะคะนี่เราซอยละเอียดใส่ลงไปเพื่อช่วยให้มันมีความหอมมากขึ้น

0: นะเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบโหระพาขึ้นมาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาดุกย่างของเรานะคะสำหรับทางคุณค่าโภชนาการของผักผัดปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อปลาดุกนะแล้วเป็นปลาดุกย่างเนี่ยจะมีไขมันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นตัวไขมันของปลาดุกเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3สูงมากซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็สามารถช่วยป้องกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากที่จะชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกโรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับมันเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนำให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นมีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ๊ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็จะมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: まり。
1: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำ
0: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมนะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นแต่ครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำมาให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุ

งานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้า

0: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
1: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมากไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งเนี่ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
0: คร
1: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
0: ครับ
1: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
0: ครับ
1: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
0: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
1: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
0: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เพื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับ

0: สมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
1: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยครับคุณหมอ
2: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
1: ครับ
2: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
1: ครับ
2: ผู้สูงอายุเองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองและก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
1: อืมเกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ติสรณะคะมะนังนิธิ

0: ระมณิคาประทังสมาธิยามิ
1: อธินายทานายเวรมณียสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อธินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ

0: สุมิชาจราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทานเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉปมาทัฏฐานายเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: หิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคะสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีลังวิโตะเย
0: สาธุพรหมาจโรกาธิปติกหัมปติกอัญชรีอธิวรังอาญาจธาสันติทัสสัตตปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิปังประชัง
2: อุกาสะสิริสักยะมุนีสัพพัญญูพุทธัสสะปารินิพุทธะอิวะสโตปทายะอัจฉาเอโกทินโนสัมปัตโตภาวีสติอิวะสุตตราภารสะมาสาธิกาสัตตาสัตถิสังวัจรุตระปัญจสัตตาธิกานิทะเวสังวัจระสหัสสานิอติกันตานิอเหสุงอิมัสมิงปัจจุบันนกาเลนาคะสังวัจเรคิมหันตาอุตุมหิวิสาขามาเสสุกะปะเคนวมิยาดิถียังคารุวาเรอนาคเตกาเลชาธิวาสุตรามาสาธิกาภวัตติงสะสังวัจรุตระจะตุสตาธิกานิทะเวสังวัจระสหัสสานิภวิสันติสิริสุภามัสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันแห่งองค์สมเด็จพระบรมสักยมุนีศรีสันเพชรพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธริพานมาบัดนี้ล่วงแล้วใน 2,567 พรรษาเศษนับแต่นาแห่งวันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนล่วงแล้วได้12เดือนกับ22วันมาจะกล่าวการปัจจุบันวันหนึ่งณบัดนี้ปีมะโรงนักสัตว์ชะโศกตกอยู่ในคิมหันตะฤดูเดือน6ขึ้น9ค่ำพฤหัสบดีเป็นปัจจุบันนวานยังพระพุทธศาสนายุการส่วนอนาคตจึงกำหนดว่าจะเป็นไปนะภายภาคเบื้องหน้านั้นยังจะมาอีก 2,432 พรรษาเศษก่อนแต่การที่หวันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนนั้นไม่มีวันยังจะมาอีก6วันได้รวมภาพุทธศาสนายุการทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน3ส่วนประมวลมานะที่อันเดียวกันศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นจึงจะมาบรรจบครบจำนวนท้วน 5,000 พรรษานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอักขะทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรที่ขายุยัตสวาโหนติยัตถายัตุปปัจจติติณโอกาสบัดนี้ อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองจะร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีให้แด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นต้นเป็นลำดับนับเอาวาระอันเป็นมงคลที่ในสถานที่แห่งนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกก่อนที่จะแสดงในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรชาดกคณะท่านเจ้าภาพพร้อมกับวงศาคณาญาติเพื่อนพ้องพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้ดำริให้มีการจัดงานอันเป็นมงคลขึ้นในสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเป็นวาระอันสำคัญที่ทุกคนทุกท่านจะได้จัดงานในพระราชนิเวศมฤคทัยวันของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2567ณสถานที่พระที่นั่งสโมสรสเวกามาศในพระราชนิเวศมฤคทัยวันก่อนที่จะดำเนินเนื้อหาสาระในเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกเอาในเรื่องของฎีกาพระมาลัยขึ้นมาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับรู้รับทราบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษที่เราทั้งหลายนั้นจะได้จำไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติในโอกาสนี้ก็ถืออันเป็นมงคลสมัยอย่างยิ่งเนื่องในวาระพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ12รอบมรงนักสัตว์บรรจบกับโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบมรงนักสัตว์และวาระ100ปีพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพุทธศักราชพ.ศ. 2567นี้และเปิดพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังปรากฏหลังในโฉนดที่ดินคราวที่พระราชทานที่ดินในพระปริภัยบริเวณค่ายพระราม6จำนวนทั้งสิ้น26โฉนดเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวาแก่กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปีที่มีวาระสำคัญประจวบกัน4วาระดังต่อไปนี้1เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2595 2ประจวบกับเป็นวาระพระบรมราชสมภพครบ12รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันเสาร์ที่1มกราคม24243เป็นวาระครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเหตุพระราชฐานพระราชนิเวศมฤคทัยวันและเขตห้ามไม่ให้ทำอันตรายแก่สัตว์อภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายวันที่ทรงประกาศเขตพระราชฐานพระราชนิเวศในปีพุทธศักราช2564นั้นตรงกับวันวิสาขะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขะณพระที่นั่งสโมสรสเวกามาศ4วาระครบ100ปีเขื่อนพระราม6ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2467เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายจะได้จัดงานบุญงานกุศลเพื่อที่จะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธองค์อย่างน้อยๆมีประโยชน์4ประการด้วยกันประการที่1เราท่านทั้งหลายจะได้รู้ได้ความรู้เป็นทุนประการที่2ได้เพิ่มพูนปัญญาประการที่3ได้พัฒนาความคิดและประการสุดท้ายเราท่านทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตในทางไม่ประมาทเกิดจากการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสุดสูสังลปเตปัญญังฟังด้วยเริ่มเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระสัทธรรมเทศนาดีกาพระมาลัยให้ตรงกับนิเขปประบทเบื้องต้นว่าอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรเป็นต้นแปลเป็นใจความง่ายๆว่าบุคคลทั้งหลายให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราจากภพภูมิของแดนมนุษย์นี้ไปแล้วจะไปตกอยู่ในสามภพไม่ว่าภพใดภพหนึ่งเราก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศติดตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปได้รับการกราบอาราธนาจากเจ้าหน้าที่ให้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องราวของดีกาพระมาลัยปุจฉาวิตัชนาสองธรรมะแบบถามตอบในเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษที่เราท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะทราบว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี้จะเฉาขึ้นไปบนไปสู่โลกสวรรค์หรือจะให้เราทั้งหลายลงไปในนรกภูมิไปเสวยเอาทุกนิพพานการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นทํานองตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปตามพระโบราณการได้ทำให้เป็นรูปแบบต้องมีการสมมุติถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในชั้นต้นนี้เสียก่อนเพื่อเป็นความสะดวกต่อพระสงฆ์องค์ธรรมกถึกเพื่อเป็นความแจ่มแจ้งแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายระโตทักกินโตธรรมสเนนิสินนังสัมมนามิวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพขอสมมุติพระเดชพระคุณพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรสปรากฏอยู่บนมัญญตาอาธรรมาเยื้องเบื้องฝาของอัตมภาพพระเดชพระคุณรูปนี้เป็นพระคุณเจ้าที่มีความรู้มีความสามารถมีวิริยะสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนทั้งในทางธรรมก็จบนักธรรมชั้นเอกเรียกว่าสูงที่สุดในทางโลกมีวิริยสาหะเรียนศึกษาภาคเพียรจนจบมหาปริญญาโทพุทธศาสตร์บัณฑิตเรียกว่าในทางโลกท่านก็จบสูงในทางธรรมท่านก็จบสูงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดเพชรบุรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีรูปที่หนึ่งจ้าวาดวัดนาพรมราชดินนามในทางพระพุทธศาสนาของพระเดชพระคุณชื่อว่าพระครูพิสารวัชรกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีจ้าวาดวัดนาพรมวันนี้ขอมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระเดชพระคุณเป็นผู้ที่จะร้องโอดองค์พระมาลัยเทวะเถระมีหน้าที่ดำเนินเรื่องราวปุจฉาถามอัตมภาพทั้งสองภาคไม่ว่าจะเป็นในภาคของนรกและก็ภาคของสวรรค์สยเมวหังอัตนังสัมมนามิส่วนวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจะขอตดถอยมาฉลองโอดในหน้าที่ของท้าวพระยายมราชแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชสองหน้าที่ด้วยกันตัดสมาสาธโภเพราะเหตุฉะนั้นไซขอให้คณะพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะสดับตับฟังธรรมะเรื่องราวของดีกาพระมาลัยจึงได้ตั้งโสตประสาทประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับซึ่งรถพระสัทธรรมเทศนาดังมวลอัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาก็มีนะพระคุณเจ้าขาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกิระรัตนปฏิฐานภูเตลังกาทีปังขาเตตามพระปณิทีเปปริมิทิยาเนนะมาคโตมาลายะเทวัติโรเอโกทิโรคัมโพชคามังนิสายะโลหะชนะปะเทวิอาสีติอีพระสัทธรรมเทศนาวารานีอาตมาภาพซึ่งได้รับสมุติกรรมคำสมมุติจากท่านพระสมุบุวาทีปะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรูปซึ่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีแห่งวัดพระรูปสังกัดในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความรู้ในทางโลกคือปริญญาโทชื่อเดียวกันวันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาณสถานที่นี้ที่เราทราบดีว่าเป็นพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งย้ายมาจากหาเจ้าสำราญเพราะฉะนั้นคณะท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะในการนี้ได้รับศรัทธาจากท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์ตลอดจนถึงคณะสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีคุณสมปรารถนานาวงเป็นต้นเป็นเจ้าภาพในส่วนของฎีกาพระมลัยก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเรื่องของฎีกาพระมลัยนั้นเป็นหนังสือหรือคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในยุคหลังซึ่งแต่งโดยภิกษุชาวศรีลังกาหรือชาวสิงห์ขนซึ่งนำเอาในส่วนนี้เทียบเคียงได้กับหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอยู่ในสมัยสุโขทัยในสมัยของพญาลิไทยเป็นต้นต่อมาในรัชสมัยของพ่อพุทธรามคำแหงนั้นก็ได้นำเอาไตรภูมิพระร่วงเหมือนกับเป็นสิ่งที่นำมาสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไปฉะนั้นวันนี้ที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วจัดให้มีในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนาและก็วิธีการหรือการจัดการนั้นรักษาในรูปแบบของโบราณราชประเพณีไว้โดยครบถ้วนโดยเฉพาะการเทศฎีกาพระมลัยเนี่ยก็มีโมเดลของพระจุฬามารีเจดีย์สถานซึ่งอยู่บนหน้าธรรมาสน์ตรงหน้าอาตมาภาพนี้ให้เป็นที่ปรากฏฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ประคับประคองฉลองศรัทธาของสาธุชนทุกท่านเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นจนถึงเวลา 17:00 นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก็มีเยอะแต่ก็จะแสดงโดยสังเขปเพื่อให้รู้แนวทางเพราะเป็นกุศลศรัทธาส่วนหนึ่งในเบื้องต้นและก็เป็นเหตุให้คนนั้นคิดดีพูดดีทำดีประพฤติตนดีเป็นสีของสังคมสืบไปดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคมบทในเบื้องต้นซึ่งแปลความโดยสังเขปว่าในฎีกาพระมลัยสูตรนั้นปารภของภิกษุรูปหนึ่งถึงยกขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงกับพระครสวกเบื้องซ้ายของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามปรากฏว่าพระมหาโมกขลานะท่านได้รับการยกย่องที่เรียกว่าเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์ในบางคราวบางครั้งท่านอยากจะไปที่ไหนก็ตามเมื่อเวลาที่ท่านเข้าฌานสมาบัติลัดในมือใดก็ไม่ปรากฏยังสถานที่นั้นด้วยอำนาจของอภิญญา6ในข้อแรกที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้นั้นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของฎีกาพระมลัยก็เช่นเดียวกันพระมลัยนี้มีคุณสมบัติคือเป็นเสขะบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วมีคุณสมบัติเทียบได้กับพระมหาโมคคัลลานะประกอบด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ประการท่านได้แก่ธรรมะปฏิสัมภิทาญาณคือแตกฌานในเรื่องพุทธธรรมะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณการอย่างรู้ในส่วนของอักขรภาษาศาสตร์ในส่วนของปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณมีไหวพริบเฉลียวฉลาดในการรอบรู้ในกระบวนการพระไตรปิฎก
3: ในส่วนของอัตถสัมภิทาญาณญาณที่อย่างรู้ในเรื่องของหัวข้อธรรมทั้งหลายทั้ง4ส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีปรากฏในพระอรหันตุกรูปนอกจากบางรูปที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาในเบื้องต้น2ประการประการหนึ่งคันธทุระศึกษาตำรับตำราคำสอนของพระบรมศาสดาที่เรียกว่าพุทธวจนะหรือพระสัทธรรมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างแตกฉานอีกส่วนหนึ่งปฏิบัติในส่วนของวิปัสสนาธุระศึกษาในส่วนของลักษณะอาการของร่างกายของตนเองที่เรียกว่าทวัตสิงสาการอาการ32ประการให้ปรากฏจนละอาสวะกิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะเป็นต้นประพฤติปฏิบัติในส่วนของการทำสมาธิให้เกิดขึ้นจนบรรลุเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาคือไปผู้ประเสริฐในบางคราวบางครั้งพระเถระทั้งสองรูปที่กล่าวในตอนต้นนี่ท่านอยากจะไปดูความไปอยู่ของสัตว์นรกทั้งหลายที่ทำบาปกรรมไว้ท่านก็ไปดูในบางคราวบางครั้งท่านอยากไปดูความสุขของคนที่ทำบุญให้ทานไว้ละสังขารแล้วไปเกิดไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกสวรรค์ถึง16ชั้นในส่วนของกามาวจรภูมิ6ชั้นหรือรูปประพรมอรูปประพรมอีก6ชั้นเป็นต้นก็สามารถไปได้ด้วยอำนาจของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยอิทธาภิสังขารคือการอธิษฐานร่างกายของตนให้ปรากฏณสถานที่นั้นชั้นใดก็ฉะนั้นฉะนั้นเรื่องราวต่างๆก็เช่นเดียวกันท่านพระมาลัยนั้นเป็นบุคคลที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในเกาะไม้จันแดงจึงได้มีนามปรากฏตามที่บิดามารดาตั้งชื่อให้อย่างนั้นในส่วนของท่านที่มีความประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิสุทธิเทพมีความประพฤติปฏิบัติที่บริสุทธิ์ดีงามในส่วนของการที่ท่านเป็นเถระมีความมั่นคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาท่านอาศัยบ้านกรรมโพชคามนั้นไปที่โคจรบิณฑบาตโดยปกติอยู่มาว่าหนึ่งหลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆว่าควรจะจาริกไปเพื่อนมัสการเป็นโอกาสที่จะได้สั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมให้ละชั่วทำความดีสืบไปก็จินตนาการว่าในส่วนต่างๆนั้นก็ไปมาแล้วหลายส่วนหลายประการก็อยากจะไปดูในส่วนของภาคนรกซึ่งก็มีความไปอยู่อย่างไรบ้างตามฎีกาพระมารดานั้นได้กล่าวว่าเพียงแต่ท่านเข้าฌานสมาบัติเหมือนกับประมาณลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอยู่ในยมโลกยมสถานเมื่อมานะยังสถานที่นั้นบรรดาเหล่าเนริยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเอื้อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารัยนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่านิยกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่านิยกษัตริย์ทั้งหลายเราน่ะเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้าง

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดนึงจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

0: วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้3-5ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอออกไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อนะคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊คค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ดีครับ
1: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊คมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
2: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้กับแยมธัญพืช
1: โอ้โหผลไม้ธัญพืช รู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
1: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
2: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮลวีทครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮลวีทนี่กินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
2: ใช่ครับผม
1: เป็นโฮลวีทจะดีกว่านะคะ
2: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวี
1: อืม
2: กีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
2: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
2: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
2: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: คือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแทนจะดี
2: มากกว่า
1: เพื่อสุขภาพนะคะ
2: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
2: อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
2: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
2: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
2: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
2: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
1: ค
2: ่ะแล้วก็ท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
1: ตัดให้ขาดชับๆนะคะพี่เจมาด้วย
2: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นไห
1: ม
2: คุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับนะครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนไปเลย
1: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
2: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
1: ก็เป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
2: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
1: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมัน
2: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
1: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปลอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
2: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
1: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
2: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี้
1: ตอนนั้นเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเหงาจังเลย
2: ใช่
1: อยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
2: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อหม่องค่ะ
1: พี่หม่อง
2: พี่หม่อง
1: ดูจากรูปร่างแล้วนะคะ พี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลย เป็นคนชอบชิม
3: ค่ะ
1: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
3: แซนด์วิชค่ะ
1: โอ้โหเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
2: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผมและชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
3: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
2: ่
3: ะ
2: เนยถั่วกับชีสซึ่ง2อันนี้ทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
1: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงและไขมันต่างๆ
2: ครับผมแล้วก็เนยถั่วอีกทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบ
1: รสชาติอร่อย
2: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
1: อร่อยคือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
2: อร่อยด้วย
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
2: ใช่ครับ
1: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
3: ่
1: ะ
3: ได้ค่ะ
2: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
1: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
2: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
1: ใส่เยอะไหมคะ
2: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
1: ครึ่งถ้วย

0: นั่นเลย
1: เพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสัก2ถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
2: ค่ะ
0: เดครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
0: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่ไหมครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปเพราะเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับมันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
0: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับลองปิด
1: อันนี้คือได้แล้วเหรอคะ
0: อันนี้อาจจะใส่ไปนิดนึงเติมถั่วสักหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้น
1: ะ
0: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส
0: ่
1: เยอะก็ได้
0: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยก็ไม่ทันจะพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเ
0: ลยมีเม็ดแมงลักด้วยมีลูกเดือย
1: มีบุญ
0: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
0: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับคนพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
0: ย
1: ังได้ไหมคะพี่หม่อง
2: ยังอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยงั้นถั่ว
1: หมดเลยทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปึ๊บ
1: ได้เหมือนกันเหรอคะ
0: ได้ครับผมได้เลยครับแล้วครับน่าจะได้แล้วฮะ
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
0: ครับง่ายมาก
1: ง่ายไหมคะเราใส่ไว้ที่ไหนคะ
0: เทลงในชามแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึง
1: เมนูนี้นี่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
0: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
0: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
0: ผมให้พี่หม่องขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางๆง่ายทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบูรี่นะครับ
1: ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะ
0: นี่
1: เดี๋ยวต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไ
0: งน้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
0: ครับนี่ช้อนลองชิม
1: ที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
0: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
0: เป็นไง
1: หลายๆได้ยังไงคะ
0: หลายๆคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: มาก
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีความมันเพิ่มขึ้นมาม
0: ีความมันเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ไม่เลี่ยนด้วย
0: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หม่องก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เรียงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่น้องทานนะ
0: พี่น้องทานเองครับขอโทษครับผมอันนี้คือพี่น้องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช
0: ้
1: าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้
0: า
1: ทำด้วยกัน
0: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละ

0: หรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันกรอบกว่านี้ก็ขนมปังไปปิ้งก่อนก็ได้เหมือนกัน
1: เพิ่มความอร่อยนิดนึงนะคะ
0: เสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครชอบหวานเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีกเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปชอบหวานไหมครับ
2: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
0: อันนั้นเหยาะนิดนึง
2: โอเค
0: ราดน้ำผึ้งลงไป
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเรา

0: ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ
1: คืออยากจะบอกว่าแยมตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอะไรนี้ก็ได้นะ
0: กิวี่โอเคนี่เรามีตานะคะเป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
1: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้กิวี่กับถั่วนะครับวางไปเลย
0: เราต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
2: มันจะไหล
1: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
2: โหดูดีเชียว
0: ดูดีเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: แล้วมันของเราเป็นแบบนี้ล่ะ
1: ก็จะได้เป็นแซนด์วิช
0: นี่ดูหน้าตาดูหน้าตานิดนึงเห็นไหมเป็นแซนด์วิช
1: ประมาณนี้ก็ได
0: ้โอ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
1: ครับ
0: ว่าเป็นยังไงบ้าง
1: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมต้องทำชิ้นใหญ
0: ่ใหญ่ไป
1: อ๋อใหญ่ๆไปได้
0: ใช
1: ่สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะ
2: อร่อยไม่เลวทีเดียว
1: อันนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่ากีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
0: เดี๋ยวต้องขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันนอนเล่นค่ะ
1: เอาปิดโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
2: ้กี่วันคะ
1: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่แล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
0: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร
1: ่ใช่ครับ
0: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
2: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
0: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วเชฟบูคะแล้วอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
1: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
0: ่
1: อันนั้นคือสำคัญมากครับผมแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
0: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมฮะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
2: ไม่ค่ะขอบคุณ
0: ค่ะด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
1: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
0: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้ใส่ปิ่นโตไป
1: ใช่ตัดแบบไหนก็ได้ก็ใส่ปิ่นโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
0: นี่ๆๆๆๆนะคะเสร็จเรียบร้อย
1: ใช่ครับง่ายๆเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
0: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยัง

เดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาติไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาดก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างๆมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้แล้วเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000 16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ10,000หรือ15,000ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปพรรณไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ปัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีนาบุญนาคลู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: ค
0: ุณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
2: ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไง
2: หมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วง

0: หรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุล นะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
1: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นดังนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
0: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
1: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: มีผลค่ะการใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
1: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
0: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
1: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
0: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
1: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
0: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
1: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
0: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ผมมีความผิดปกติเกิดขึ้นได
1: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
0: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มทั่วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
1: ประมาณ6ชั่วโมงได้ไหมคะ
0: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
1: 8ชั่วโมง
0: 7-8 ชั่วโมง
1: นะคะ
0: ได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิววิวเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
1: ค
0: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเข้าไปก็จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดมีการฝังที่ร่างกายนะคะก็ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ฝังเข็มเพราะว่าอาจจะระบมได้สำหรับบางคนเหมือนกัน
1: แล้ววันนี้เนี่ยเรามีเคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: อู๋ค่ะ
1: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
2: อันนี้ผมร่วงเป็นอย่างไร
1: ผมร่วงเป็นหย่อมๆพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
2: ้58
1: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบๆบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือฝังที่ศีรษะเลย
0: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมชชีพจร
1: แล้วนี่คือเราสามารถที่
0: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชี้และเลือดพร่อง
1: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เกิดจากเลือดพร่อง
0: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
1: เราต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
0: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอ่ะนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
0: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่

0: นะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะคุณตั๊กและท่านครับ
2: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
3: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
2: ะ
3: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูปนี้ยังไงให้มีคุณค่าครับ
2: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
3: อย่างเงี้ยนะถ้าเราเห็นเนี่ยนะว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
2: สำคัญเลยนะคะปลานี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
3: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีละแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำแข็งนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ว่ายมานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ว่ายมาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้แล้วว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยแล้วว่าว่ายอยู่แล้วตัวนี
2: ้
3: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไห
2: ม
3: ไม่
2: รู้ละ
3: โอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับครีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ำมาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งก้าวสีองศาเลยไม่เชื่อลองไปทำดูก็ได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้เลยนะ
2: ดูที่ครีบนะครีบจะต
3: ั้
2: งข
3: ึ้
2: น
3: เนี่ยอย่างเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู
2: ่
3: พอนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปลาเวลาเลือกต้องปลาที่ดูเงือกมันดูตามันแล้วอันที่สามคือเอานิ้วจิ้มมัน
2: ค่ะจิ้มแล้วต้องเป็นลักษณะไหนคะ
3: ไม่จิ้มแล้วไม่ใช่บุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันเน่าใกล้เน่าแล้วนะแล้วแต่ว่าถ้ามาบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูหรือไก่เนี่ย
2: ค่ะ
3: ถ้าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย
2: แสดงว่าม
3: ันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุ๋มหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่สดละมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะ
2: ค่ะ
3: นอกจากดูสีดูลายดูกลิ่นแล้วก็ต้องถ้าเขาไม่ว่าเราดมนิดนึง
2: ดมกลิ่น
3: มันมีกลิ่นเหม็นเน่าใช้ได้ทีนี้มาทีนี้เป็นหมูนะ
2: หมูนี่สีต้องเป็นยังไง
3: สีต้องเป็นอย่าง
2: น
3: ี้เลยครับสีคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างเงี้ยครับต้องเป็นสีเดียวกันนะเวลาซื้อหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดำจุดกระด่างจุดเลือดออกแสดงว่าเขาป่วยตายอย่างนี้ไม่ได้นะ
2: แล้วจะรู้ได้ยังไงเขาว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงอะค่ะ
3: สีไม่แดงนะสีออกสีเนื้อๆอย่างนี้แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยนึงนะส่วนอันนี้เป็นเนื้อสันนะฮะเราจะเห็นเนื้อสันอย่างนี้นะฮ
2: ะ
3: มันก็จะมีลายเส้นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะไปทำอาหารก็บอกอีกนะฮะวิธีการเดี๋ยวในการทำอาหารนี่เช่นกันเวลาเราจะตัดจะทอดนี่กรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวางกับเส้นนะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยเหนียวเหนียวเหนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับ เวลาเลือกก็ใช้งานสีอย่าเป็นสีเหลือง

0: บางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ำแต่บางคนเขาก็ใช้ขมิ้นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติอย่างนี้แหละครับแล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทยเราไม่มีโรคไข้หวัดนกนะระบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เขาทำเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทำเองนะเพราะเราทำแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติดโรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นโรคก็คือซื้อเขาทำเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับกดจิ้มดูมาอ่ะยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออกนี่ไม่มี
1: นะ
0: ไม่มีร่องรอยนะฮะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเราเวลาเราถวายบรรพบุรุษเราจะต้มสาแซ3อย่างก็คือสิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่3ชนิดนะซึ่งภาษานี้ดีนะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วบางทีเหนื่อยไม่ไหวแล้วเสียแล้วทําไมมันก็ต้องเอามาปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทำเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทำเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นเพราะได้ของสดมาแล้วนะอ้าวสมมติเราตัดไปแล้วนี่น
1: ะ
0: ตัดเป็นชิ้นๆเงี้ยตัดตามขวางนะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเงี้ยไม่ได้แล้วครับมาอร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มๆดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้ำเดือดๆในต้มไม่เกิน15นาทีแข็งโป๊กละถ้าเราเอานิ้วตัวเองทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
1: ้
0: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่าง
1: น
0: ี้ยังไม่สุกนะ
1: ลองกดดูตรงน
0: ี้นะกินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยนี่ครับแข็งไหม
1: อันนี้
0: คว้างหมาร้องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอาความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มๆดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดหยุ่นถ้ามันยืดอยู่ไม่ใช่ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าเป็นแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบมาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะอ
1: ันนี้
0: เ
1: ป็นเทคนิค
0: เนื้อไก่เหมือนกันนะเวลาเราต้มแล้วก็เอานั้นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกไม่สุกนอกจากนี้ซื้อผลไม้มาไหว้เจ้าด้วยนะอย่าลืมนะ
1: ผลไม้มงคลค่ะไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
0: กล้วยไหว้แล้วอายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพบุรุษได้กินแล้วเรายังได้กินด้วยเราก็จะอายุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มนี่เป็นของมงคลมีกินมีใช้ส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้ม
1: ส้มค่ะส้ม
0: ส้มหมดแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิง
1: ค่ะ
0: เฉิงแปลว่าสำเร็จเฉิงแปลว่าสำเร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ยชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สำเร็จในการทำกิจการราชการได้เป็นอาชีพดีครับอันนี้ก็เฉิงนี่แปลว่ากินแล้วไหว้สำเร็จเราก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยตายกิกก็คือเป็นคู่อ
1: ันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็แลกกับอั่งเปา
0: เออนี่ไงเราจะให้ตักแล้วตักอั่งเปาเตรียมไว้ให้หมอยัง
1: ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนให้
0: อ
1: ั่
0: งเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนี่หัวชายวันซื่ออยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายอั่งเปาหนาไหลเพราะว่าเอาซองแดงๆเอามาให้ฉันภาษาจีนกลางนะทีนี้อันนี้เราก็ต้องซื้อพวกนี้นะเป็นอย่างสับปะรดเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็จะทำอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสำเร็จเพราะว่าตาจะใสเหมือนตาสับปะรดมีเป็นร้อยๆตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดทะลุปูโป้หมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมะละกอก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาลี่นะเขาเรียกหลีนะหลีนี่เพราะว่าแปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมงคล
1: ค่ะ
0: แล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลย30บาทเมื่อก่อนนี่15บาทเองนะใครเนี่ยทำให้กล้วยแพงมากๆเลย
1: ค่ะคุณหมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้าง
0: อย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆนะ
1: ค่ะ
0: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ย

0: อย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้ไหว้เสร็จแล้วกินไม่ได้แล้วช้ำละเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนหมดเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะจะแจกสักครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับบ้านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับโอ้หักไม่ได้ตรงใจต้องแจกหมดแล้วส้มเหมือนกันนะส้มเวลาซื้อส้มก็เช่นกันนะส้มเนี่ยเวลาเลือกนี่แป้นๆหนึ่งแป้นๆนะทุกพันเลยน
1: ะ
0: สองแข็งๆยกเว้นส้มจีนมันจะยุบยุบยืนๆหน่อยนะแต่ส้มทั่วไปต้องแข็งนะแล้วผิวบางฮะผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่าข้างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยสีตึงๆแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกได้ไม่ยากส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18
1: โ
0: อ
1: ้
0: โหนี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออก2ลูกดึงออก2ลูก16ลูกพอดีเลยฮะ2 4 6 8 10 12 14 16เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเหลือ16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: แต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วย
0: ทีนี้ถ้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5ดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษน
1: ะ
0: ยาฆ่าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีตลาดสดน่าซื้อ3ดาวนี่อยู่ถึงเกือบทุกเขตเลยนะแล้วก็มี5ดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่3ย่านน
1: ะ
0: ตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพาณิชย์ทนน
1: ะ
0: แล้วก็มีตลาด3ย่านน
1: ะ
0: แล้วก็มีตลาดหลายที่แล้วครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี5ดาวใช้ได้
1: นะคะทูบค่ะ
0: ทูบนี่สำคัญมากๆเลยนะ
1: เห
0: ็
1: นชอบปักกันในอาหาร
0: ชอบปักในอาหารเนี่ยไม่เชื่อลองปักแล้วลองไปผ่าดูที่แดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ย
1: เป็นอันตราย
0: เพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราจับที่ครับแป๊บเดียวติดแดงเลยนะเนี่ยไหนเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็นเด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบเอาลิปสติกมาทาน
1: ะ
0: ไอเราก็มีลิปสติกแล้วก็เอาทูบเนี่ยใส่ไปในน้ำแล้วก็ใส่ชามอะแล้วมาจุ่มน้ำมันทาปากกันนะโอ้แดงเรื่อยๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับสวยแล้วไม่ต้องทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไหว้พระ
1: ต้องระวังนะคะ
0: ต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดธูปยาวอย่างเงี้ยสวด3จบหมดพอดีแล้วก็สูดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทำให้มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณที่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยมะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเว้นในขณะที่จุดธูปนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้มีธูปแบบไฟฟ้าใช่ไหมเสียบปั๊บติดเป็นแดงเลยแล้วถ้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราจะจุดธูปโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนเนี่ยเรามักจะได้ข่าวไฟไหม้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็พวกเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็จุดเทียนจุดธูปเทียนนี่ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปน
1: ะ
0: ส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับ
1: หักครึ่ง
0: โอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจุดแค่นี
1: ้
0: ก็เราก็ควรจะหักทูบอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำทูบขายนะ1การทำทูบมีใช้ขี้ท่าขี้เลื่อยน
1: ะ
0: แล้วก็2คือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไปแล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลยท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำทูบแบบนี้เจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยน
1: ะ
0: ขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้บริษัทที่ทำทูบเนี่ย อย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำธูปสั้นๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ธูปสั้นๆกันดีไหมครับดีไหม
1: ดี
0: ไหมเอาซ้อนมาเอาธูปยาวแล้วนะเอาธูปสั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านด้วยนะ
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมออวยพรต้อนรับตุ๊ดจีนนิดนึงค่ะ
0: ก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฟ้าดินที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวรรณะสุขะพละนะเงินทองไหลมาเทมาบ่วงสื่ออยู่ยุ่ยสิ่งนี้พวกไทยต่างๆขอให้รวบรวยทุกคนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้

0: รทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลกองได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งเลยนะคะการได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นจะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้มีทักษะที่สำคัญที่จะปกป้องให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตอย่ากลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆและก็วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกมีคำถามนะคะให้รู้ไว้นะคะว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็คือการเรียนรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศกับพวกเขาได้ค่ะ

อายุเท่าไหร่ที่เราควรคุยเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเราจะต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายถามก่อนดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มรู้เรื่องเพศของตัวเองนะคะโดยปกติแล้ววัยประมาณ 2-3 ปีเด็กๆก็จะเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องเพศตามวัยนะคะเช่นเด็กเล็กแล้วก็คุยเรื่องของตัวตนของเขานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะวัยเพศของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่สามารถค่อยๆให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ตามวัยค่ะเราสามารถพูดคุยเรื่องเพศผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นทำให้เขาเห็นบทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเพศหลากหลายนะคะทำให้เขาเห็นว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องปกป้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กๆ เป็นฝ่ายเริ่มคำถามนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมีคำถามเรามีคำตอบให้พวกเขาเสมอค่ะลูก3ขวบถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณครูคงจะพบว่านี่เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กในวัย3ขวบนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีความรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างละเอียดเราจะตอบคำถามง่ายๆเช่นพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันวันนึงหนูก็มาเกิดกับแม่เกิดอยู่ในท้องแม่แม่ก็คลอดหนูออกมาแล้วแม่ก็รักหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูขึ้นมานะคะสำหรับเด็กวัย3ขวบการตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับทำให้เขาเข้าใจง่ายเนี่ยก็เพียงพอที่จะให้เด็กๆหายสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากได้ตัวช่วยนะคะก็อาจจะชวนเขาอ่านนิทานนะคะนิทานภาพที่แสดงถึงเรื่องการเกิดมาของเด็กแบบง่ายๆนะคะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อวันนึงนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไข่อสุจิมาเจอกันนะคะเขาก็ได้เติบโตมาอยู่ในท้องของแม่นะคะสิ่งที่ไม่ควรนะคะที่จะตอบกับเด็กๆก็คือเช่นยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปรู้หรอกนะคะหรือหนูเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจนะคะทำให้เด็กไม่แน่ใจแล้วก็สงสัยในตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้ค่ะลูกชาย4ขวบชอบเล่นอวัยวะเพศนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กชายนะคะไม่ว่าจะเด็กเพศไหนๆเนี่ยในวัยนี้เขาอาจจะมีการสนใจในเรื่องการสำรวจเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะและอาจจะพบว่ามีบางจุดมีบางสัมผัสที่เขาสัมผัสตัวเองแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าตกอกตกใจทำให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณพ่อแม่จะชอบคิดไปไกลว่ามันแปลว่าลูกเราหมกมุ่นทางเพศแปลว่าลูกเรามีความสนใจในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆวัยนี้เขายังไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรแบบที่เรากังวลนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองที่เป็นไปได้ตามวัยของเด็กๆวัยนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเออนี่มันเกิดได้เป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นอวัยวะเพศของหนูจับแล้วบางทีมันอาจจะเพลินๆแต่ทำให้เขาต้องระมัดระวังนะคะเช่นบางทีจับบ่อยๆมันอาจจะอักเสบได้นะลูกเวลาที่เห็นเด็กๆทำนะคะก็อย่ารีบใช้คำดุนะคะเพราะหลายครั้งเด็กจะเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความเครียดคุณพ่อแม่อาจจะช่วยโดยการที่ดึงให้เขาเนี่ยไปสนใจในสิ่งอื่นๆนะคะเวลาที่มือเขาได้ไปจับดินน้ำมันนะคะไปวาดรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆห่างจากการใช้มือมาจับสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกเริ่มไปสนใจหรือไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นเล่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนเขาในเรื่องของการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นสอนลูกด้วยกันทำให้ลูกเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวลูกเองถ้ามีคนมาจับของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ควรทำกับคนอื่นสอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็ก9ขวบถามว่าหนูมีแฟนได้ไหมนะคะคำถามนี้เวลาที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเวลาที่ได้ยินเราอาจจะรู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่จริงๆหลายๆครั้งเด็กๆเขาก็ถามเพราะว่าเขาสงสัยเขาอยากรู้เขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเถิดไปแบบที่เขาอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆกว่าการให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้คือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่มุมมองของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะถามเขากลับไปว่าแฟนในนิยามของเขามันหมายความว่ายังไงนะคะถามให้เด็กสามารถที่จะแยกได้ว่าแฟนคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะคะในวัยรุ่นหลายคนจะสนใจเรื่องของแฟนเพศสัมพันธ์นะคะมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงมันมีอะไรที่มันอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีแฟนในวัยนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการที่ทำให้เขาค่อย
ได้คิดได้ตกตะกอนนะคะมุมมองแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นของตัวเองนะคะด้วยการรับฟังโดยไม่ตัดสินของพ่อแม่แล้วก็การชวนเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เขากำลังมีคำถามอยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นถามว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเวลาที่เราได้ฟังคำถามเหล่านี้หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกตกใจนะคะว่าเอ้ยเขากำลังจะคิดทำอะไรหรือเปล่านะคะให้วางการตัดสินตรงนั้นของเราลงไปก่อนนะคะให้รู้สึกดีใจเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีคำถามเหล่านี้แปลว่าเขากำลังกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแทนการที่เราจะตอบไปว่ามีเมื่อเรียนจบมีงานนะคะซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของตัวเด็กเองเนี่ยเราอาจจะต้องป้อนคำถามกลับไปว่าแล้วตัวเขาล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะเขาคิดว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะความพร้อมของเขาในตัวตนในแบบนิยามของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกพร้อมนะคะเขาจะได้กลับมาตกตะกอนแล้วก็ได้ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเขามองเรื่องนี้อย่างไรตัวเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างไรตัวเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนะคะตัวเราก็จะเสริมนะคะให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์มันจะต้องเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะการเลือกนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันนะคะผลกระทบเชิงลบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์แบบที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กได้คิดรอบคอบนะคะวางแผนป้องกันมองเห็นข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พร้อมของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเราแต่ละคนก็จะมีเวลาแห่งความพร้อมที่ไม่เท่ากันค่ะสอนลูกอย่างไรไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศนะคะเรื่องหลักๆก็คือการที่เด็กต้องเข้าใจก่อนว่าความถูกคุกคามทางเพศเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดในสิทธิเนื้อตัวร่างกายแบบที่เขาไม่ได้รู้สึกยินยอมนะคะหรือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดทางคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นอันที่สองก็คือการที่จะสอนให้ลูกเข้าใจว่าตัวของเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเสมอนะคะไม่มีใครสามารถมีสิทธิ์มาทำอะไรบนเนื้อตัวร่างกายของเขาในแบบที่เขาไม่เต็มใจนะคะการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดโดยคนใกล้ชิดนะคะทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ blaming เหยื่อหรือการโทษไปที่ความผิดพลาดของเหยื่อนะคะเช่นเราจะไม่คอยพูดกับให้ลูกฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ก็เลยโดนเขามาข่มขืนการที่เราสร้างทัศนคติหรือความเชื่อแบบนี้นะคะจะทำให้หลายครั้งเมื่อเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ระมัดระวังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องบอกกับเด็กเสมอก็คือว่าไม่ว่าการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดเนื้อตัวร่างกายของเราโดยที่เราไม่ยินยอมและนั่นคือความผิดเสมอพ่อแม่จะรับฟังลูกแล้วก็ถ้ามีอะไรเหล่านี้นะคะให้มาบอกกับพ่อแม่เสมอแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคำพูดของเราว่าคนที่ทำแบบนี้จะต้องถูกจับเข้าคุกต้องถูกเอาไปประหารชีวิตนะคะเพราะหลายครั้งค่ะการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศเนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพอเด็กๆ เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไปบอกกับใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนในครอบครัวของเขาจะต้องถูกจำคุกถูกเอาไปประหารชีวิตเนี่ยบางทีทำให้เด็กๆ เนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องบอกกับเด็กๆ ก็คือคนในครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของการไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นๆเนี่ยควรจะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดสภาพจิตใจนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะต้องอดทนอยู่ในภาวะที่เราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวเนี่ยล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่านั่นจะไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำเองค่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลูกช่วยตัวเองอยู่ทำยังไงดีนะคะส
ิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องทำก่อนเลยคือรีบปิดประตูนะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่ส่วนตัวของเขานะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะขอโทษลูกนะเดียวกันก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะได้สอนลูกๆด้วยนะคะที่เขาจะรู้จักที่จะช่วยตัวเองในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะก็คืออาจจะบอกกับเขาว่าวันหลังถ้าหนูอยากจะทำเรื่องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยหนูอย่าลืมล็อกห้องด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแม่อาจจะเผลอเปิดเข้ามาได้นะคะเราอาจจะคุยกับลูกนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นว่าเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยการช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีค่ะลูกมาบอกว่าลูกชอบเพศเดียวกันนะคะเราควรตอบลูกอย่างไรนะคะคิดว่าคงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเวลาได้ยินก็อาจจะรู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราควรจะตอบลูกยังไงดีนะคะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนะคะประโยคแรกที่อยากจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกก็คือขอบคุณมากที่มาบอกแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นในชีวิตลูกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเราจะบอกลูกไปว่าแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่แม่อยากทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอาจจะขอไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนหรือแม่จะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะที่จะบอกกับเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พ่อกับแม่รักแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพกับสิ่งที่ลูกเป็นเสมอถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับกรณีที่เราก็ยังรู้สึกช็อกเรายังรู้สึกงงหรือเรารู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกว่าแม่รับได้แม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะอ่านพลังงาน

อ่านสัญญาณอ่านภาษากายบางอย่างของเราออกเราจะบอกว่าแม่ยังรู้สึกตกใจอยู่แม่ยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะแม่ขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ขอบคุณมากๆแล้วก็แม่ดีใจมากๆที่ลูกมาบอกเรื่องนี้กับแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกนะคะลูกสาว18มาบอกว่าสนใจที่อยากจะฝังยาคุมกำเนิดเราควรจะตอบลูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจัดการกับใจของเราก่อนนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะกับเราที่เราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลูกมีแฟนหรือลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยเราอาจจะตกใจมากกับคำถามของลูกนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะลองชวนลูกคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์ของเขากับคู่เป็นยังไงนะคะที่สำคัญอย่าลืมชมเขานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ดีใจมากเลยที่เขาเป็นคนที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชวนลูกให้มองนะคะถึงความพร้อมนะคะของการที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอยากจะป้องกันเราชวนให้เขาดูถึงข้อดีข้อเสียนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่จะฝังยาคุมกำเนิดซึ่งจริงๆเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นวิธีที่เราก็แนะนำในวัยรุ่นนะคะอย่าลืมที่จะบอกเขาเสมอว่าการฝังยาคุมกำเนิดไม่ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยถึงการขอคอนเซนต์นะคะการขอความยินยอมรวมถึงการให้ความยินยอมของตัวเขากับคู่ของเขาด้วยค่ะเมื่อเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าของลูกสาววัยรุ่นนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยก็คือกลับมาสังเกตความคิดนะคะความรู้สึกของเราก่อนนะคะเพราะหลายทีเนี่ยพอเราเจอถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ตามในกระเป๋าของเด็กๆเราก็จะตัดสินไปก่อนเลยว่าลูกเราต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วแน่ๆนะคะสำคัญเลยก็คือการกลับมาฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายทีเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เด็กๆหลายคนก็โรงเรียนหลายโรงเรียนมีแจกนะคะให้เด็กผู้หญิงสามารถพกถุงยางอนามัยติดเอาไว้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องพกถุงยางอนามัยก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของเพศชายเพียงเท่านั้นนะคะคุยกับลูกก่อนนะคะสามารถบอกลูกได้ตรงไปตรงมาว่าพอดีแม่ไปเจอถุงยางอนามัยแม่รู้สึกไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันมาอยู่ในกระเป๋าของลูกนะคะการชวนคุยเปิดบทสนทนานะคะโดยการไม่รีบปักปรำเขาไม่รีบตัดสินเขานะคะจะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางทีวัยรุ่นเขาก็อาจจะให้คำตอบแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดไว้เช่นเขาจะทำรายงานเขาอาจจะพกเพราะโรงเรียนแจกนะคะนะคะเดียวกันเนี่ยอย่าไปบอกเขาว่าอย่าไปห้ามหรือไปใช้คำสั่งนะคะว่าอย่าเพิ่งริมีอะไรกับแฟนนะห้ามมีอะไรเชียวนะคะเพราะว่ามันจริงๆการห้ามตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เขาแบบฟังมันได้จริงๆแต่ว่าเราควรจะชวนลูกคิดนะคะว่าเขามองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะในวัยรุ่นเนี่ยยังไงเขามองเรื่องคำว่าพร้อมของเขาแบบไหนนะคะแล้วก็ชื่นชมเขานะคะว่าจริงๆการที่เขาตัดสินใจที่จะพกถุงยางนะคะไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากๆที่เขาจะรู้จักที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสอดแทรกกับการคุยไปกับลูกได้ที่จะทำได้ดีแบบนั้นเราต้องละวางการตัดสินละวางการปรักปรำนะคะหรือละวางความตกใจเนาะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าเราพูดคุยกับเขาแบบที่เรามองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะไม่อยากให้ลูกมีแฟนกลัวลูกอกหักจะห้ามลูกยังไงดีนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะมีความกลัวเนาะแล้วเราก็จะพยายามปกป้องลูกๆเด็กๆของเราให้อยู่แต่กับพื้นที่ที่มีแต่ความปลอดภัยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กๆมากๆประสบการณ์ของการมีความรักประสบการณ์ของการได้เป็นคนสำคัญเนี่ยจริงๆมันพัฒนาตัวตนพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะการที่เรารู้ว่า
าเราจะทำตัวน่ารักกับคนอื่นยังไงเราจะดูแลคนอื่นยังไงจริงๆพัฒนาทักษะที่สำคัญมากๆที่เขาจะใช้ในชีวิตงั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติการที่เขาจะอกหักเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังอยู่กับสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้ดังใจนะคะซึ่งในชีวิตของเด็กๆแล้ววัยรุ่นที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ของการที่ไม่ได้สิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ดังใจหรือความผิดหวังที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่การที่เขาได้อกหักโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตของเด็กๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าห้ามลูกที่จะไม่ให้มีความรักเพราะหลายครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าทำให้เขาสามารถมีความรักแบบที่มีประโยชน์กับตัวตนของเขานะคะเวลาที่เขาอกหักนะคะก็ให้ความอกหักนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะในชีวิตไปได้ยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาเขาจะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสำคัญมากค่ะจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้รู้จักวิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศโดยเฉพาะกับคำขอจากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้ลูกเห็นว่าเราเนี่ยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขานะคะการที่ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเขามีสิทธิในการเลือกเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาและเราเคารพในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการสอนที่สำคัญมากๆนะคะไม่บังคับให้เขาไปกอดหอมปู่ย่าตายายโดยที่เขาไม่รู้สึกเต็มใจแต่ทุกครั้งที่ปู่ย่าตายายอยากจะหอมเขาแล้วเราขออนุญาตเขาว่าคุณยายอยากหอมหนูอนุญาตให้คุณยายหอมไหมลูกสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองแล้วผู้ใหญ่ควรจะมีความเคารพในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำมันเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะให้และปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสอนเรื่องของทักษะปฏิเสธนะคะก็คือทักษะที่ทำให้เด็กรู้ว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคำว่าไม่โอเคค่ะไม่ชอบค่ะได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ทำการแสดงท่าทางหรือแสดงการปฏิเสธกับคำพูดเหล่านั้นของเขาแต่เราแสดงการยอมรับและเราก็แสดงการที่จะเคารพการปฏิเสธนั้นนะคะอันที่สองก็คือบอกเด็กนะคะว่านอกจากการปฏิเสธนะคะเด็กควรจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือพื้นที่ที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเขานะคะเช่นเมื่อกี้คุณลุงเข้ามากอดหนูไม่ชอบเลยนะคะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาบอกและเมื่อเด็กมาบอกเราอะค่ะท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากๆการที่เราไม่ไปบอกเด็กว่าคุณลุงเขาก็แค่หอมเองลูกคุณลุงเขาก็แค่กอดเองลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าแต่การที่เราบอกกับเด็กว่าโอ้แม่เข้าใจเลยคุณลุงไม่ควรทำสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือหนูรู้สึกไม่โอเคเดี๋ยวแม่จะบอกกับคุณลุงให้นะการแสดงการลุกขึ้นมาปกป้องลูกนะคะปกป้องสิทธิของเขาจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่โอเคคุณพ่อแม่จะคอยรับฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะคะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะพบได้บ่อยๆจากเด็กๆจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะมันอาจจะมีคำถามที่นอกเหนือไปจากคำถามตัวอย่างเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเราเองก่อนที่เราจะตอบคำถามเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็รับฟังอย่างไม่ตัดสินกับเด็กๆตั้งคำถามกับพวกเขาแทนการบอกคำตอบของเราไปเฉยๆก็จะทำให้เด็กๆสามารถได้ฝึกคิดนะคะฝึกประมวลผลฝึกเลือกทางเลือกที่เป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะนำมาซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็ปลอดภัยทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติทางเพศที่ดีต่อเรื่องเพศเป็นเด็กที่มีทักษะจัดการปัญหาจัดการทางเลือกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักที่จะรับผิดชอบกับทางเลือกของตัวเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะเราจะพบว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้มีทักษะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเป็นผู้ที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยเรื่องเพศกับเราหรือเปล่าซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินการชวนเด็กฝึกคิดตั้งคำถามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตค่ะและนี่คือคอร์สเรียนเพศศึกษานอกตำราโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มีความมั่นใจในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆของเรากันนะคะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SMEs Private Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ

เสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ knowledge test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

วันนี้ออกจากโรงเรียนอาตมาจะลงไปกรุงเทพ แล้วบ่ายนี้จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนชื่อไตรอยู่อนุบาล3 เพิ่งได้ทราบว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นลูคีเมียซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นธรรมทูตเนาะที่คนเรามักจะประมาทยังรู้สึกว่าโอ้เราอนาคตของเราอีก ยาวนานก็ทุกคนก็นึกเหมือนกับว่ามีสิทธิที่จะอยู่ถึงอายุ70ปี80ปีสมัยนี้ถึง90ปีแล้วก็หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ในอนาคตไม่ไกลก็จะมียามีวิธีที่จะยืดอายุออกไปไกลกว่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเรามันเปราะบางเหลือเกิน แล้วในประสูติท่านก็ยังทำว่าหรือว่าท้าทายว่าพรุ่งนี้กับชั

ากหน้าและในจะมาก่อนไม่มีใครรับรองตัวเองได้ว่าเราจะมีชีวิตแม้ถึงพรุ่งนี้หรือแม้ถึงบ่ายนี้เราในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยู่ดีอะไรก็สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกที่ว่าอยู่ดีๆถ้ามันอยู่ดีๆอะไรที่มันไม่น่าปรารถนาก็คงไม่เกิดขึ้นได้หรอกแต่การอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่อย่างไม่ขาดสติอยู่อย่างไม่ขาดสติก็คือการไม่ลืมว่าชีวิตเรามีเกิดแก่เจ็บตายแต่บางทีเนี่ยไม่ครบไม่มีแก่มีเกิดเจ็บตายเอผ่านตัวแก่ไปเลยก็มี จริงในยุคนี้ที่ว่ายุคที่เรามีบุญกันมากถ้าเทียบกับในอดีต หนึ่งในอดีตเด็กจะเสียชีวิตก่อนอายุ1ขวบ2ขวบตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทารกจำนวนมากเลยหลาย 10% เรียกว่าตายมากกว่าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคุณแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดและหลังคลอดก็จำนวนมากคือการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นเรื่องยากถ้าเรามองในแง่ของการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เกิดเป็นมนุษย์มากกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่ราชาอะไรเราก็มองไม่เห็นแล้วแต่จะเชื่อแต่เรื่องความยากที่จะเกิดหลังจากที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วอันนี้ก็เห็นได้ง่ายมากถึงว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยกว่าทุกยุคทุกสมัยแต่อีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ในการที่คนเราโดยเฉพาะผู้ชายจะอยู่ถึงอายุ40-50โดยที่ไม่เคยต้องเป็นทหารไม่เคยต้องอยู่ในสงครามยากมากที่ตายในสงครามก็เยอะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีไอ้กีฬาที่รัสเซียเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ของรัสเซียในสมัยนาซีในสงครามโลกที่สองคนรัสเซียเฉพาะคนรัสเซียนะเสียชีวิตในสงครามเกือบ30ล้านคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นก็เกิดสงครามคนตายกันมากแล้วก็ความทรมานในความทุกข์เพราะขาดอาหารเพราะอะไรต่ออะไรโอ้ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์จะรู้สึกถึงความมีบุญที่เราอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นพอสมควรนั้นบางทีเราก็ต้องพยายามฝืนความรู้สึกมาคิดในเรื่องนี้นึกว่า เวลาเราหมกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวเราก็ขาดการ ดูสัดส่วนหรือการมองในภาพรวมของความเป็นมนุษย์ในโลกอดีตในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก นั้นแม้แต่เด็ก4ขวบ5ขวบก็ยังเป็นมะเร็งได้คนที่ตายบนท้องถนนแต่ละวันได้เท่าไหร่ วันนี้อยากที่เหตุผลที่ใหญ่

ไอ้คิดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยคุณค่าของชีวิตคนรอบข้างคุณค่าของเวลาอันนี้มันเป็น

แลกรวยทรัพย์กับรวยเวลาก็มีเวลาน้อยมากก็หมดแต่หาเงินหาทอง แล้วก็พยายามเห็นชีวิตโดยภาพรวมเป็นครั้งคราวอันนี้การนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรานั่งพิจารณาและนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหายไปเลยไม่มีในเวลานั้นก็มีแต่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือกายกับใจดังนั้นชีวิตของเราเหมือนก็มีสมุดเยอะแต่ว่าการให้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นการกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของกายเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของใจตัวเองถ้าเราได้ฝึกสติจนกระทั่งจิตใจมีกำลังสามารถปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการต่างๆจิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจำเอาไว้จำไว้อย่างดีเพราะนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตคนไม่นั่งสมาธิก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้รู้แต่เมื่อเราหลงอยู่ในเรื่องของฉันไม่ชอบฉันไม่มีใครเข้าใจฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครสงสารไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจแล้วบางทีคนก็หมกมุ่นถึงขนาดนั้นได้หายใจเข้าหายใจออกผู้ที่สงสารตัวเองผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจผู้นี้มันอยู่ไหนหายไปเลยมันเป็นการหลงเพราะว่าขาดมิติแห่งความสงบการขาดมิติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันชีวิตคับแคบเหมือนกับนั่งขับรถโดยกระจกหน้ารถสกปรกมันมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดกระจกหน้ารถชีวิตให้มันรู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนั้นทุกวันนี้ในประเทศที่เขาพ้นจากความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัย4ถ้าพูดภาษาทางโลกเรียกว่าเจริญทางวัตถุก็มีผู้หันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในอารยธรรมตะวันตก ซึ่งขาดวัฒนธรรมด้านในวัฒนธรรมในเรื่องการจัดสรรกับ จิตใจกับอารมณ์ตัวเอง หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ที่เห็นแพร่หลายปัจจุบันก็จะเอาแต่เรื่องการเจริญสติเรียกว่า mindfulness เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น
รังเกียจหรือคนที่ไม่มีศาสนารังเกีย

ก็เลยพยายามผูกเป็นหลักมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการนิยมทั่วโลกในโรงเรียนต่างประเทศจำนวนมากมีการสอนการเจริญสติโดยที่ไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธแต่เป็นโรงเรียนที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดแบบ IQ อย่างเดียวแต่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาดความสามารถในการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งถึงด้านปัญญาและถึงด้านสุขภาพจิตก็เลยนำการเจริญสติเข้าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแล้วก็ได้มีผลงานที่น่าพอใจมากเมื่อมีผลการวิจัยเป็นตัวเลขก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทุกวันนี้ในบริษัทหลายบริษัทก็มีการจัดคอร์สเจริญสติมีเชิญนิมนต์ผู้มีความรู้ทางด้านจิตใจไปบรรยายอาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธหน้าอาตมาจะไปเทศในบริษัท Apple ที่อเมริกาเขาก็สนใจกันทีแรกจะไป Google ก็อยากนิมนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนั้นเขาไม่สะดวกอาตมาก็มีวันเดียวที่จะไปของเขาได้ทีนี้บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะมีการสนับสนุนการฝึกจิตเพราะว่าเห็นว่าผู้ที่บริหารอารมณ์ได้ผู้มีสติจะทำงานได้ดีโดยเฉพาะงานสังสรรค์ คนเราจะคิดสังสรรค์จะคิดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยคิดหรือจะเห็นความ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาผสมกันเอาไปมองของเก่าใน ในมุมมองใหม่อะไรเนี่ยเงื่อนไขสำคัญจิตจะต้อง ขาดความเครียดคนเราถ้าเครียดเนี่ยบางทีก็ทำงานได้บ้างแต่งานสังสรรค์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยิ่งในบริษัทอย่างนี้ Apple Google อะไรต้องการให้คนคิดแบบคิดนอกกรอบคิดคงใหม่ๆ innovate นะแต่ผู้ที่ innovate นี่จิตไม่ตกร่างไม่ตกหน่วยวันนี้เสียไม่ค่อยดีเนาะจิตที่สามารถมองอะไรด้วยสายตาใหม่คนที่คิดด้วยสายตาใหม่ง่ายสุดคนเจริญสติไม่ต้องคิดเหมือนที่ตัวเองเคยคิดไม่ต้องคิดเหมือนคนอื่นคิดมันก็คิดในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนนี่นะพุทธองค์จึงตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยว่าทุกข์กับสุขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดสุขก็คือจิตใจโดยเฉพาะการมีกิเลสอยู่ในจิตใจจิตใจมีกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตใจไม่มีกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสุขแต่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาทแต่พร้อมกับเหตุมันก็มีปัจจัยต่างกับเหตุอย่างไร

คืออย่างมีคนมาด่ามาว่าเราใส่ร้ายเราเป็นต้นอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่ยุกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนที่โดนเขาด่าก็ต้องโกรธทุกคนเลยแต่ที่คนรับเป็น เป้าของการใส่ร้ายเป็นต้นแล้วบางคนโกรธแค้นมากบางคนเศร้าบางคนเฉยเป็นต้นนี่เมื่อผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นเหตุไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยดังนั้นเราจะปลูกต้นไม้ก็เหตุให้เกิดต้นไม้ก็คือเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์แต่ต้นไม้นั้นจะเติบโตหรือว่าจะเจริญงอกงามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณภาพของดินเช่นอากาศเช่นการรดน้ำหรือไม่รดน้ำฝนตกไม่ตกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยถึงไม่ว่าดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็เกิดไม่ได้ท่านทุกอย่างไว้พยายามแยกระหว่างเหตุกับปัจจัยเหตุก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทีเดียวนั้นในเรื่องการเกิดขึ้นของความทุกข์พุทธองค์ต้องการให้เราวิเคราะห์อย่าให้สับสนระหว่างเหตุกับปัจจัยเช่นก็เห็น คนล่วงละเมิดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเหตุอยู่ในใจดูแลจิตใจไม่ให้มีเหตุคือกิเลสเราจะไม่ทุกข์คือกิเลสที่เกิดขึ้นคือไม่พอใจที่เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวตัณหาให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เวลามีทุกข์พยายามดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยปัจจัยนี้เรามักจะสู้ไม่ได้หรอกมันเลือวิสัยเพราะว่ามักจะอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับบุคคลรอบข้างแต่ตัวเหตุเนี่ยมันอยู่ที่เราดังนั้นถ้าเราโทษปัจจัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถูกไม่ดับสักทีแต่ถ้าเรารู้ว่านี้ก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าแก้ได้มันก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราดังนั้นพุทธองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองทีนี้ยังมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่ากิเลสมันอยู่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมถ้าคนรู้ภาษานี่ก็ต้องตอบว่านามธรรมคือมันเป็นสิ่งมันเกิดอยู่ในใจตาเหนือมันมองไม่เห็นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสทุกตัวมันก็จะมีอาการทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนำเวลามีกิเลสอยู่ในใจพยายามตั้งสติกับกายให้ดีหายใจเข้าหายใจออก

นี่คือกิเลสนี่คืออาการของโกรธนี่อาการของอิจฉานี่อาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้รู้อาการในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเลยคือไม่รังเกียจมันก็ดูมันไปคือไม่ต้องทำตามมันคือไม่ใช่ว่าโกรธแล้วแสดงออกแต่ไม่ใช่โกรธแล้วเก็บกดแต่รู้อาการของโกรธเห็นโทษของมันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนาะคนแต่เราความโกรธก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในขณะที่โกรธเนี่ยถามว่าในขณะที่โกรธเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์มันรู้สึกทุกข์อยู่นะถ้าเราดูอาการโดยเฉพาะอาการในกายมันไม่สบายเราจะปล่อยให้โดยไม่สบายเพื่ออะไรแต่ทุกอย่างพุทธองค์ต้องการให้เราดูให้เรารู้พุทธองค์ว่ากิเลสจะดับทุกข์จะดับเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้เพราะเห็นเพราะเราต้องพยายามให้รู้ให้เห็นตัวเองให้มากให้รู้ให้เห็นตัวเองหมายถึงรู้เห็นอาการกายอาการของใจแต่ที่ง่ายนะดูอาการของกายมันง่ายกว่าอาการของใจนั้นเวลาเราเครียดเรากลัวมันอยู่ตรงไหนในกายแล้วสังเกตดูว่าอาการของมันคือไม่เอาชื่อเครียดเอาชื่อไว้ก่อนดูอาการของมันมันมีอาการอยู่ในหน้าไหมอยู่ในหน้าผากไหมมันอยู่ในปากไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าอกไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ท้องไหมแล้วศึกษามันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นว่าสักแต่ว่าอาการของกายหายใจเข้าหายใจออกดูมันรู้มันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะจัดการกับกิเลสได้ดูอาการของกายที่ปรากฏเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยกันทำงานวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้รับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางโอ้มันทุกจริงเนาะมันไม่ดีเลยอันนี้นิพิทาหรือว่าความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระเทศว่าต้องเกิดความนิพิทาความเบื่อหน่ายมันจะดีตรงไหนความเบื่อหน่ายมันเป็นอาการที่เกิดเองเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่ถือว่ากิเลสของเราไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันมันไม่สบายกิเลสทั้งทุกตัวนะถ้าดูให้ชัดนี่มันไม่สบายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่สบายของกิเลสแต่ในเบื้องต้นก็ขอย้ำเลยว่าเวลามีกิเลสเกิดขึ้นจะเป็นความโกรธความอิจฉาความเกลียดความเศร้าความอะไรก็แล้วแต่หันมาดูอาการของกายนี่พิจารณาเหมือนหมอเนี่ยตรวจตั้งแต่ศีรษะลงไปทุกส่วนว่ามีอาการผิดปกติตรงไหนแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแบบผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูมันก็ค่อยสลายไปเมื่อกายสลายไปความคิดในใจนี้ก็ค่อยสลายไปด้วยส่วนใหญ่เอาเลยวันนี้ก็ให้ข้อคิดพอสมควรเก็บเวลาอยู่ที่ลงเพียงแค่นี้ So today I've been talking about number of different things. I started off by mentioning the young boy from Tosi School who is in hospital in Bangkok with leukemia, and
saying how it reminds us of how fragile and unstable our life is, and that we should constantly try to bear in mind, not forget, not take for granted our life, our health, our happiness, our family, that these are all temporary, and that because they are temporary and they can disappear at any time, then they are valuable, and we should try to make the very best of the time that we have and of the good health while we still have it, and to endeavor to live with this constant mindfulness of the big picture of our life. So many things, they become so over-dramatic, like big, like soap opera in our life. We think it's like the end of the world, when really it's just some small thing. But it feels, why does it feel so terrible, you know, so such a, like a huge typhoon, like a hurricane, such a big, big issue, is because we lack that perspective, because we forget that we are creatures that are born, age, sicken, die. And one of the most effective, or the most effective means of developing this wiser perspective, is through practice of mindfulness and meditation. Because when you are mindful, and when your mind is free of the hindrances, defilements, even for a short time, then just observe that sense of being this person with these problems and these difficulties and suffering so much, it disappears. Even your sense of being male or female, everything disappears. It's just the reality of the body and mind. So this is what we can say, the real world. The real world is the body and the mind. And everything else is something that we construct upon it. So conventions that we create. But if we can come back to this simple reality of the body, simple reality of the mind in the present moment, again and again, then it gives us a new perspective on our life, allows us just to step back from all the drama. So in a practice of mindfulness, when strong emotion and strong negative emotion, the defilements arise, my advice is to just to come back to the present moment and look at the sensations in your body from the head to the feet, and you'll see that every defilement, every kilesa has its own pattern, its own distinctive pattern of sensation in your body. And if you can just breathe and watch that pattern and allow it to pass away, this will be very effective. But while it's still present, also notice that it doesn't feel so good. And this is how we develop this, we call disenchantment or nipita. We see, yes, our suffering arises because of defilement, and this defilement is unpleasant, and it doesn't need to arise. It's something we make ourselves.
So learn

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่สามนะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้น

ต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยครับโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นได้เรื่อยนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่

0: ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่เราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: มาเจอี้ทิ้งจุกกันแท้ๆ
2: มิจฉาชีพที่ฟังปั๊บใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนเพื่อคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันทิ้งจุกที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกระแท้ขี้จุที่2แห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกระแท
2: ้ขี้จุที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงเหี้ยฮึธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท้
2: ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผกำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุกระแท้
2: จำไว้ฮึดีไผที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอร์แอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับ

ข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

โพพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขา

บทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีข้าพเจ้าสมาทานซึ่ง

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสุงวิสุงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่

ที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจําเป็นของการดํารงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทําให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่1และในการฆ่าสัตว์สัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่1ศีลในข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์

ลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่สี่ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่สี่ประการหนึ่งห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหกสองห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจ
จะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุขติสุขติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จFunding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักนึงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลิงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นน่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลมันเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยนะแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะราตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนได้กันฮะพอเรา

ชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนี่เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆสมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักษออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวานิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงค่ะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือจะบอกเลยว่าจะไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็เคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราเลยนะ
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยนี้ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาดเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปYoung Forever จุดไฟเติมฝัน

0: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
1: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจะแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปยังชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเริงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรต่ออะไรเราทำนะฮะฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

0: ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาดเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70มาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปเราก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาดวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาดแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาดหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาดทั้งนั้นหัดลีลาดเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาดวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้1ลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาดไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
3: คนที่จะเต้นลีลาได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธาตุของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างนักเต้นลีลาดมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
2: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาดจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
5: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามข่าวตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอยากเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
4: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลา
0: ดแรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาดเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทำนองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึง

จะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกขาครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้ายสามเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าวหนึ่งถอยขวาหนึ่งแยกสองชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่เอ้าผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1 2 3 4 5 6ไป1 2 3 4ห้าหกหนึ่งยกสองสามสี่อย่าแยกเยอะห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามหนึ่งดีสองสามหนึ่งอย่าแยกมาก

0: ูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาศเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาศไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาศ
4: สวัสดีครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
5: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
6: เศรษฐกิจไม่ดี

0: เราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
1: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
2: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มภูผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและยังมีเมนูสุขภาพต่างๆที่จะมาสอนผู้ชมให้ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงบุพภาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยละกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคกรดไหลย้อนนะคะคุณหมอก่อนอื่นต้องถามเลยว่าโรคกรดไหลย้อนนะคะมันคือโรคลักษณะอาการยังไงคะ
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือโรคที่เกิดความผิดปกติจากการที่มีกรดนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะเป็นน้ำดีไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารนะ
0: คะ
1: แล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลักๆมี2อย่างก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า heartburn นะคะอันที่2ก็คือว่าจะมีกรดที่ทนขึ้นมาในส่วนของหลอดคอนะคะก็จะมีอาการเรอนะคะก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวๆขมแสบๆภายในลำคอค่ะ
0: ซึ่งบริเวณที่เกิดขึ้นคือเกิดจากในส่วนของกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราจะเป็นเส้นตรงขึ้นมาถึงที่บริเวณลำคอหรือว่าอยู่ส่วนไหนอะคะ
1: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคือกระเพาะเนี่ยอยู่ในช่องท้องใช่ไหมคะแล้วก็มันก็คือเชื่อมต่อกับหลอดอาหารซึ่งอยู่ในช่องอกนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีกลไกหลังจากทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะผ่านจากในคอนะคะลงสู่หลอดอาหารแล้วก็สู่กระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลไกในการปิดของหูรูดบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปแต่ว่าผู้ที่เกิดอาการหรือผู้ที่มีโรคแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หูรูดเนี่ยมันหย่อนนะคะแล้วก็จะมีการทนขึ้นไปแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้น
0: อ๋ออาหารก็เลยอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วสาเหตุของโรคอะคะมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จริงๆสาเหตุของโรคเนี่ยเราไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าคิดว่าเป็นกลไกในเรื่องของการมีการหย่อนหรือว่ามีหูรูดที่มันปิดไม่สนิทนะคะหรือว่ามีความดันผิดปกติไปตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเปิดมากบ่อยกว่าปกตินะคะแล้วก็หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งไม่ค่อยดีก็ทำใ

0: มีสิ่งต่างๆเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะนานเกินไปแล้วก็ทำประกอบกับหูรูดที่หย่อนก็ทำให้สิ่งต่างๆไหลทนขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของกรดนะคะแล้วก็เป็นอาการแสบร้อนขึ้นมา
1: สาเหตุนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะที่ทำให้เกิดอาการนะคะ
1: ซึ่งเกิดจะเกิดขึ้นกับทุกคน
0: มักจะพบในผู้ที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะก็คืออาจจะลักษณะอาหารที่ทานก็คือชอบทานอาหารไขมันมากหรือว่าอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็ทานอาหารมากเกินไปหรือทานแล้วก็ไปนอนเลยนะคะก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้น
1: แล้วช่วงอายุอะค่ะมีส่วนสำคัญด้วยไหมคะว่าช่วงอายุไหนจะมีโอกาสเกิดโรคมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยเกิดได้ในทุกอายุนะคะแต่ว่าอย่างในเด็กแรกเกิดเนี่ยหูรูดของเขาเนี่ยยังไม่ปกติมันก็อาจจะเกิดอาการได้แต่ว่าก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดได้ช่วงสั้นๆประมาณในขวบปีแรกซึ่งจะเห็นว่าเด็กอาจจะมีอาการเรอหรือว่าแหวกนมออกมาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะ
1: การที่เด็กเรอหรือมีอาการแหวกนมมันนั้นคือเหมือน
0: ก็ในช่วงแรกๆของชีวิตก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าโรคที่จัดว่าเป็นโรคเนี่ยก็คือว่าก็คือจะมีอาการประมาณ2ครั้งใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่น้ำหนักตัวเกินนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นี่ก็จะเห็นว่าเนื่องจากการที่มีลูกอยู่ในท้องนะคะก็คือทำให้ความดันในช่องท้องมันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้มีกรดไหลย้อนมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วเราสามารถเป็นทั้งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าโอกาสเสี่ยงจะเกิดจากเพศกับเพศไหนมากกว่ากันไหม
0: ก็เกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
1: เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอค่ะจะทราบได้ไงคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะ
0: ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอาการที่เข้าได้เราก็สามารถจะวินิจฉัยได้จากอาการนั้นเลยเช่นมีเรื่องของอาการแสบร้อนตรงกลางอกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือมีเรื่องของเรอนะคะที่บอกเรอเปรี้ยวหรือว่ามีอาการแสบคอขึ้นมานะคะ
1: ซึ่งถ้าผู้ป่วยอะค่ะหมายถึงถ้าสมมติเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านแล้วเรามีอาการเรอเปรี้ยวนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนหรอคะหรือว่าอาจจะลักษณะอาการอื่นๆอีกไหมคะที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าอาการหลักๆก็จะเป็น2อย่างอันนี้นะคะแต่ว่าอาการนอกเหนือจากนี้น่ะอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่านอกหลอดอาหารนะคะเช่นอาจจะกรดที่มันไหลท้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นบริเวณทางหลอดลมนะคะอาจจะทำให้มีอาการหอบหืดได้มีอาการไอเรื้อรังได้หรือมีอาการเสียงแหบจากสายเสียงอักเสบได้นะคะ
1: ค่ะแล้วเป็นอาการไอเรื้อรังนี่คือต้องมีระยะเวลานานไหมคะหลายวันหรือเป็นอาทิตย์หรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอาการที่นอกจากหลอดอาหารเนี่ยเป็นอาการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้พบบ่อยแล้วก็ไม่ได้จำเพาะโดยทั่วไปเนี่ยเราแพทย์ทางเดินอาหารมักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นนะซึ่งรักษาโรคของเขาแล้วเราไม่หายเช่นมีเรื่องของหอบหืดโดยที่อาจจะมาเป็นในช่วงที่ภายหลังนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไอเลื้อรังรักษาการติดเชื้ออะไรแล้วไม่หายนะคะก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันอาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนหรือเปล่าก็จะส่งมาปรึกษาเรา
1: ค่ะแล้วถ้าคนไข้มาพบคุณหมอค่ะจะต้องมีการตรวจในเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
0: คือเบื้องต้นถ้ามีอาการจำเพาะที่เข้าได้แล้วก็ไม่มีอาการสัญญาณอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายได้แก่อะไรบ้างได้แก่อาการกลืนติดหรือกลืนลำบากนะคะการมีน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีการซีดพวกแบบนี้นะคะ
1: ซีดหมายถึงผิว
0: หมายถึงว่าความเข้มข้นเลือดต่ำซึ่งแพทย์ก็จะตรวจโดยการเปิดเปลือกตาดูนะคะว่ามีตาซีดหรือเปล่านะคะอันนั้นก็คืออาจจะต้องมองหาว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่กรดไหลย้อนธรรมดาหรือเปล่าในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเราก็คงต้องระวังในเรื่องของอาการแสบหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกนะคะเพราะว่าต้องระวังเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็คือเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ทั้งนั้นที่จริงก็อาจจะเป็นโรคหัวใจซึ่งไม่ใช่กรดไหลย้อน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ลักษณะอาการเขาจะมีคล้ายๆกัน
0: จริงๆมันก็ไม่คล้ายกันแต่ว่าด้วยความเข้าใจของคนไข้ก็แล้วแต่การรับ การสื่อสารของเขาหรือว่าได้ข้อมูลมาอาจจะช่วงนี้ฮิตบ่อยเรื่องกรดไหลย้อนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นว่าอาการจำเพาะของโรคหัวใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนะคะเช่นออกกำลังกายแล้วอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะหรือว่าเจ็บหน้าอกที่เข้าได้กับโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่บางครั้งมันก็แยกยากนะคะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ถือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยถือเป็นโรคที่ผู้คนได้

0: เกิดจากการที่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยทันทีทำให้อาหารย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหลังจากที่พบแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคนี้จะมีวิธีการรักษายังไงได้บ้างคะ
1: การรักษาก็มี2หลักใหญ่ๆนะคะหลักแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวเผ็ดนะคะพวกน้ำผลไม้เปรี้ยวๆนะคะพวกอาหารพวกมะเขือเทศอะไรพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยบางคนบอกว่ากลางคืนตอนมื้อเย็นเนี่ยทานไม่ได้ทานดึกมากแล้วก็ไปนอนแต่ว่าในระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะตอนกลางวันเนี่ยอาจจะทานแล้วก็ไปเอนนอนอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะ
0: ที่คุณหมอกล่าวถึงมะเขือเทศคือมะเขือเทศนี่ไม่ควรจะทานเลยหรือว่าไม่ควรจะทาน
1: คือถ้ามีอาการเราอาจจะต้องสังเกตคืออาหารพวกนี้เขาบอกว่ามีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดหูรูดมันปิดไม่สนิทนะคะ
0: ค่ะในส่วนของผักผลไม้นอกจากมะเขือเทศจะต้องมีการสังเกตชนิดอื่นอะไรยังไงไหมคะหรือว่าเป็นพิเศษเฉพาะมะเขือเทศ
1: ผักผลไม้ก็คือพวกรสเปรี้ยวๆอะค่ะซึ่งมันจะทำให้หูรูดมันย้อนนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาหารพวกช็อกโกแลตนะคะพวกแอลกอฮอล์นะคะที่ต้องหลีกเลี่ยงไป
0: ค่ะแล้วหลังจากการรักษาเนี่ยค่ะก็คือนอกจากที่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารจะต้องมีการทานยาหรือว่าผ่าตัดหรือว่ารักษาด้วยวิธีอื่นไหมคะ
1: ในเรื่องของยานะคะยาที่ก็คือยาที่ได้ผลดีก็คือยาลดกรด
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกทางการแพทย์ว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์อันนี้เนี่ยเป็นยาที่ลดกรดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะทานต่อก่อนอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าในรายที่เราเป็นเฉียบพลันเลยเนี่ยการกินยาลดกรดที่เป็นยาน้ำอย่างเช่นพวกแอนตาซิดก็อาจจะช่วยนะหรือแค่กินน้ำเปล่าก็ช่วยนะคะก็คือว่าช่วยทำให้กรดที่มันไหลขึ้นมาเนี่ยมันลงไปนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าไปลดความเป็นกรดลงนะคะ
0: งั้นอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าอาหารเราที่เราทานลงไปแล้วมันเหมือนเรารู้สึกว่าตีขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถทานน้ำหรือถ้าไม่หายก็อาจจะเดินไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อทานเองได้หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วเวลามันเกิดอาการเนี่ยคือเกิดอาการช่วงแค่สั้น
0: ๆ
1: เพียงแต่ว่าผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่ามันทรมานอันนี้แล้วแต่คนเลยก็คือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันแสบมากๆนะคะซึ่งบางทีกว่าจะไปหาร้านขายยาอะไรนี่มันก็อาจจะหายไปละแต่ว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยจะรบกวนชีวิตประจำวันแล้วอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวลว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าก็คือภาวะเรื่องกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นอาจจะมีอาการที่บางครั้งจะรู้สึกว่ารุนแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าในโรคบางอย่างเช่นเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันก็คืออยู่ที่การที่เราจะต้องระวังหรือว่าต้องการแยกโรคว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคอื่นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ
0: แล้วการรักษาโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะคือถ้ารักษาเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะหรือว่ามีโอกาส
1: จริงจริงถ้าหายขาดหมายถึงว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนปกติทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่หายขาดแต่ว่าถ้าเราสามารถจะควบคุมปัจจัยที่กระตุ้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีอาการอาจจะเรียกว่าหายได้ในช่วงระยะหนึ่งเปรียบเหมือนกับโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะคะคือในบางคนเนี่ยมีน้ำตาลผิดปกติเขาอาจจะไม่ต้องการควบคุมด้วยยานะคะอาจจะได้ควบคุมด้วยอาหารแต่ว่านั่นหมายความว่าเขาต้องควบคุมอาหารนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าเราต้องควบคุมพฤติกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงก็สามารถจะดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้ยาได้ค่ะ
0: ถือว่าโรคกรดไหลย้อนนี่ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงไหมคะ
1: จริงๆก็มันขึ้นอยู่กับว่ามีพยาธิสภาพในหลอดอาหารหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาการของกรดไหลย้อนเองเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีรอยโรคในหลอดอาหารก็คือว่ามีกรดหรือว่ามีสิ่งต่างๆขึ้นไปแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการอันที่สองก็คือว่าเกิดในเรื่องของหลอดอาหารอักเสบนะคะซึ่งอาจจะอักเสบมากน้อยก็แล้วแต่กรดที่มันขึ้นไปว่าอยู่นานไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนานหรือเป็นระยะนานๆหลายๆปีก็อาจจะทำให้มีการตีบนะคะซึ่งก็ทำให้อาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตรงบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งภายในที่สุดนะคะซึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยจะเจอภาวะเนี่ยน้อยนะคะค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะ
0: ซึ่งโรคกรดไหลย้อนนี่จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดไหมคะ
1: คือ

0: ถ้าเกิดสมมุติว่าเราควบคุมได้นะคะด้วยอย่างที่บอกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็คือการผ่าตัดก็คือหลักการก็คือไปพยายามจะปรับก็คือให้หูรูดบริเวณหูรูดเนี่ยมันตึงตัวขึ้นนะคะเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันย้อนขึ้นไปได้ลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือว่ามันเกิดแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้เกลือติดหรือเกลือลำบากได้นะคะ
1: ลักษณะอาการนะคะที่คนไข้เข้ามาพบคุณหมอก่อนที่จะเข้ามาปรึกษาว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่ส่วนมากจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงที่จะบ่งบอกถึงโรคนี้ล่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอาการแสบหน้าอกนะคะก็คือว่าแสบบริเวณยอดอกจนถึงกลางอกหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าแสบขึ้นมาถึงในลำคอนะคะแล้วก็มักจะสัมพันธ์กับการทานอาหารมักจะเป็นหลังอาหารหรือว่าทานอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆนะคะหรือว่านอนค่อนข้างเร็วแล้วก็จะรู้สึกว่ามีอาการแสบช่วงกลางคืนนะคะอันนั้นคืออาการจำเพาะของโรคนี
1: ้แล้วถ้าเรามาพูดถึงหลักการทานอาหารที่ครบ5หมู่เนี่ยเราจะต้องซึ่งบางคนทานอาหารแล้วก็จะไปอาบน้ำเลยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่สักเท่าไหร่จริงๆแล้ววิธีการเลือกทานอาหารหรือว่าเลือกใช้ชีวิตประจำวันในช่วงการจะทานอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นจะต้องเป็นลักษณะยังไงอะคะถึงจะเรียกว่าถูกวิธีถูกหลักอนามัย
0: จริงๆแล้วโดยหลักการทั่วไปนะอาหารที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของอาหารเช้ากับอาหารกลางวันนะคะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเนื่องจากมันก็จะใกล้เวลาพักของเราแล้วเนี่ยก็ควรจะลดสัดส่วนลงไปนะคะอาหารส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% ส่วนที่ต่อมาก็เป็นเรื่องของไขมันกับเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจัดสัดส่วนของอาหารให้ได้เฉลี่ยให้เหมาะสมก็จะเป็นการที่ลดอาการของเรานี้ปัญหาของผู้ป่วยบางรายก็คือว่าไม่มีเวลาทานอาหารก็คือบางมื้อไม่ทานก็จะไปชดเชยอีกมื้อหนึ่ง
1: ก็
0: ทำให้ทานมากกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งกระตุ้นค่ะ
1: ถ้าเราทานอาหารนะคะแล้วเกิดง่วงนอนเราควรจะเว้นระยะก่อนที่เราจะนอนได้ในช่วงเวลานานไหมคะ
0: ก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะ
1: ที่3ชั่วโมงถึงจะนอนได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่กับบางคนนะคะที่ทานอาหารเยอะแล้วก็ใช้เวลาแค่อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วเขานอนเลยแต่เขาไม่มีอาการหรือมีโรคอย่างนี้คือ
0: ก็ไม่มีอาการก็ถือว่าโชคดีของเขาแต่ว่าก็ยังโดยทั่วไปก็เราอาจจะต้องคำนึงถึงภาวะอื่นๆด้วยนะคะเรื่องโรคอ้วนหรือว่าโรคอื่นๆตามมาเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นค่ะ
1: แล้วสำหรับผู้ที่ทานอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายเลยอันนี้ดีไหมคะหรือว่าควรจะเลี่ยง
0: คิดว่าคงต้องเว้นไว้สักพักนึงนะคะเพราะว่าอาจออกไปออกกำลังกายเลยมันก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ควรจะสัก30นาทีขั้นต่ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมง
1: เป็นชั่วโมงอ๋อค่ะก็ซึ่งเชื่อว่าค่ะปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่คุณหมอกล่าวจะไม่ค่อยบางทีทบมื้ออาหารมื้อนี้อาจจะไม่ได้ทานแล้วก็ไปทบกับมื้อถัดไปซึ่งทำให้มีพฤติกรรมในการทานอาหารที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะไปทานอาหารมื้อเย็นหนักแล้วก็จะไม่ค่อยออกกำลังได้ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวแล้วก็จะไปพักผ่อนเลยอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากน้อยขนาดไหนกับพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็แนะนำว่าท่านผู้ชมก็คือควรจะใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะก็คือว่าในเรื่องของการทานอาหารก็ควรจะเฉลี่ยกันในแต่ละมื้อนะคะแต่ว่าแนะนำว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งต้องให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็อาจจะใกล้เวลาพักผ่อนแล้วก็ควรจะลดปริมาณการทานลงนะคะแล้วก็ควรจะทานอาหารให้ครบสัดส่วน5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะกรดไหลย้อนแต่ว่าเรื่องโรคอื่นๆที่จะตามมาได้นะคะเช่นเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราจัดการในเรื่องอาหารได้ก็คงจะลดอาการการเกิดโรคนี้ได้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเองก็ออกตามสมควรแต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นภาวะโรคนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงเบ่งมากๆเช่นการยกเวทอะไรซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มความดันในช่องท้องกระตุ้นทำให้เกิดโรคนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงบุปผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสะบักในผู้ที่มีอาการสะบักเคลื่อนไปด้านข้างค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนค่ะเริ่มต้นด้วยท่ายืนนะคะกางขาออกจากกันเล็กน้อยนะคะตั้งแขนในลักษณะนี้ให้ศอกแนบข้างลำตัวนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนแขนไปด้านหลังพร้อมกับหนีบสะบักสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะค้างไว้นับ1 2 3 4 5ปล่อยแขนกลับมาทางด้านหน้านะคะแบบนี้นับเป็น1รอบนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่2ค่ะ1 2 3 4 5 3หนีบสะบักเข้าหากันนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 4เลื่อนแขนไปด้านหลังหนีบสะบักเข้าหากันนะคะ1 2 3 4 5 5ในผู้ที่มีอาการไหลติดสามารถทำท่านี้ได้นะคะเพราะว่าสะบักเนี่ยก็มีส่วนในการทำการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เช่นกันค่ะและถ้าทำแล้วนะคะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าระบมนะคะเราสามารถใช้แผ่นเจลเย็นประคบได้ท่านี้นะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 3-5 รอบค้างไว้ 1-5 วินะคะทำ 10 ครั้งค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดปลาดุกย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

ก็เริ่มจากเราจะผัดหอมแดงให้หอมซะก่อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยวันนี้เราใช้เป็นลักษณะกระทะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้เป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะคะเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงนี้จะช่วยทำให้เราแก้โรคภูมิแพ้แก้หวัดได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหอมแดงก็อาจใช้เป็นกระเทียมลงไปก็ได้นะคะเราก็ผัดหอมแดงให้หอมให้มีกลิ่นซะก่อนปกติปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะทานกับผักสดทานกับน้ำจิ้มนะคะหรือบางคนก็จะเอาไปทานกับสะเดาน้ำปลาหวานนะคะแต่วันนี้เราจะนำปลาดุกย่างเนี่ยบางทีเราทานเหลือแล้วก็เอาปลาดุกย่างมาจัดเป็นอาหารจานเดียวได้นะคะนำสามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะพอหอมแดงเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่พริกนะพริกเราก็ใส่แค่บุ่มๆลงไปถ้าใครชอบเผ็ดมากอยากทานเผ็ดๆเราก็สับละเอียดได้เลยนะคะอันนี้เราแค่บุบๆนะคะจะเติมน้ำมันไปนิดนึงนะเพื่อให้น้ำมันมันไปดึงกลิ่นหอมของพริกออกมาได้ด้วยนะคะนะคะพอพริกเริ่มที่จะหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวข้าวนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องนะข้าวหอมนิลข้าวกล้องหรือเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยหุงผสมรวมกันก็ได้นะโดยเราใช้อัตราส่วนข้าวหอมมะลิ1ส่วนแล้วก็พวกข้าวกล้องข้าวหอมนิลเนี่ยครึ่งส่วนนะคะหรืออาจจะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะเราก็ผัดข้าวให้สุกนะคะผัดให้น้ำมันเข้าไปในข้าวทั่วๆกันก่อนนะคะเพื่อให้ข้าวมันดิบตัวข้าวที่เราจะเตรียมไว้สำหรับทำข้าวผัดเนี่ยนะคะเราควรจะหุงพักเอาไว้ให้ข้าวเย็นซะก่อนนะคะหรือเราอาจจะข้าวเหลือจากเมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้เราก็นำมาผัดทั้งๆที่ข้าวยังเย็นอยู่ได้เลยนะคะถ้าเราใช้ข้าวร้อนผัดเนี่ยข้าวจะแฉะจะดูไม่น่าทานพอข้าวเริ่มทั่วคลุกกันทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักนะใส่ถั่วฝักยาวนะคะหรืออาจจะใส่เป็นถั่วพลูก็ได้นะคะเป็นสีเขียวหรือจะเพิ่มเป็นพวกผักใบเขียวต่างๆก็ได้เช่นอาจจะใส่บรอกโคลีนะใส่คะน้าแต่ถ้าเป็นพวกบรอกโคลีหรือคะน้าพวกนี้เราจะต้องลวกซะก่อนนะลวกให้สุกระดับนึงก่อนถึงจะนำมาใส่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่พอมีสีสันนิดหน่อยมะเขือเทศเราก็ใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเราผ่าครึ่งลูกถ้าเราใช้มะเขือเทศใหญ่มันจะเละนะคะเวลาผัดแล้วข้าวจะเละจะแฉะด้วยนะคะให้มีความหอมขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสพริกนะคะเราใช้เป็นซอสพริกที่มีความเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยผัดให้เข้ากัน

กันดีแล้วเราก็ใส่ปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างเราก็นำมาแกะเป็นชิ้นๆเนื้อไว้นะคะหรือใครจะไม่ชอบเนื้อปลาดุกแฉะเราก็อาจจะนำปลาดุกย่างเนื้อเนี่ยไปทอดซะก่อนก็ได้นะคะไปทอดให้มันกรอบให้หอมก่อนก็ได้แล้วก็ถึงจะนำมาผัดข้าวก็ได้นะคะนะเราใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้ปลาดุกถูกความร้อนถูกเครื่องปรุงถูกข้าวด้วยนะคะโรยด้วยใบมะกรูดนะใบมะกรูดซอยให้ทั่วนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะคะนี่เราซอยละเอียดใส่ลงไปเพื่อช่วยให้มันมีความหอมมากขึ้น

0: Aí. นะเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบโหระพาขึ้นมาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดปลาดุกย่างของเรานะคะสำหรับทางคุณาการของข้าวผัดปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อปลาดุกนะแล้วเป็นปลาดุกย่างเนี่ยจะมีไขมันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นตัวไขมันของปลาดุกเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3สูงมากซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็สามารถช่วยป้องกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากที่จะชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกโรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาม ันใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างเนี่ยจะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่หนึ่งสตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเบี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วย

0: กันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามไม่เหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะจริงเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ๊ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่ค่อนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้

0: ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัยด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็จะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: ที่เราต้องให้น้ำเขาอ่ะ
0: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนทุกทำ
2: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนี่ทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จแล้วก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้หลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นแต่ครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา

0: นั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทําในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทําสวนทําไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกําลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกําลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทําซ้ําแต่ว่าการทําสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกําลังกายก็ช่วยลดน้ําหนักได้ช่วยคุมน้ําหนักได้ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่มั้ยครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมากไปทําการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ําได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ําไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ําอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: คร
2: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทําสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันนึงก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้พี่ฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อน100 ต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะ

0: เพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูก
1: เขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
4: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
5: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
4: ครับ
5: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยอะครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
4: ครับ
5: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปเนี่ยให้กับคนรุ่นหลังอะครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
4: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: ตถะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคัมมังนิธิตัง
0: อามะพันเต
1: อานาติปาตังเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินายทานายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: สุมิชาจราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทานเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานายเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: หิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะทุกขะติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคะสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีลังวิโตทะเย
0: สาธุพรหมาจโรกาธิปติกะหัมปติกะอัญชรีอธิวรังอาญาจธาสันติทัสสัตตปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิปังประชัง
2: อุกาสะสิริสักยะมุนีสัพพัญญูพุทธัสสะปาริณิพุทธะอิวะสโตปัฏฐายะอัจฉาเอโกทินโนสัมปัตโตภาวีสติอิวะสุตราภารสะมาสาธิกาสัตตะสัตถิสังวัจรุตระปัญจสัตตาธิกานิทะเวสังวัจระสหัสสานิอติกันตานิอเอสุงอิมาสมิงปัจจุบันนกาเลนาคะสังวัจเรคิมหันตาอุตุมหิวิสาขามาเสสุกะปะเคนวมิยาดิถิยังคารุวาเรอนาคเตกาเลชาหิวาสุตระมาสาธิกาภวัตติงสะสังวัจรุตระจตุสตาธิกานิทะเวสังวัจระสหัสสานิภวิสันติสิริสุภามัสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันแห่งองค์สมเด็จพระบรมสักยะมุนีศรีสันเพชรพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธริผ่านมาบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาเศษนับจนาแห่งวันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนล่วงแล้วได้12เดือนกับ22วันมาจะกล่าวการปัจจุบันวันหนึ่งณบัดนี้ปีมะโรงนักสัตว์ชะโศกตกอยู่ในคิมหันตะฤดูเดือน6ขึ้น9ค่ำพฤหัสบดีวันนี้เป็นปัจจุบันนวานยังพระพุทธศาสนายุการส่วนอนาคตจึงกำหนดว่าจะเป็นไปนะภายภาคเบื้องหน้านั้นยังจะมาอีก 2,432 พรรษาเศษก่อนแต่การที่วันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนนี้มีวันยังจะมาอีก6วันที่รวมพระพุทธศาสนายุการทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน3ส่วนประมวลมานะที่อันเดียวกันศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นจึงจะมาบรรจบครบจำนวนท้วน 5,000 พรรษานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรที่ข้าอยู่ยัตสวาโหนติยัตถายัตถุปปัจจติติณโอกาสบัดนี้ ัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองจะร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีให้แด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นต้นเป็นลำดับนับเอาวาระอันเป็นมงคลที่ในสถานที่แห่งนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกก่อนที่จะแสดงในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรชาดกคณะท่านเจ้าภาพพร้อมกับวงศาคณาญาติเพื่อนพ้องพี่น้องที่เคารพทุกท่าน

ได้ดำริให้มีการจัดงานอันเป็นมงคลขึ้นในสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเป็นวาระอันสำคัญที่ทุกคนทุกท่านจะได้จัดงานในพระราชนิเวศมฤคทัยวันของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2567

ก่อนที่จะดำเนินเนื้อหาสาระในเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกเอาในเรื่องของฎีกาพระมาลัยขึ้นมาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับรู้รับทราบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษที่เราทั้งหลายนั้นจะได้จำไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติในโอกาสนี้ก็ถืออันเป็นมงคลสมัยอย่างยิ่งเนื่องในวาระพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ12รอบมรงนักสัตว์บรรจบกับโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบมรงนักสัตว์และวาระ100ปีพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพุทธศักราชพ.ศ. 2567นี้และเปิดพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังปรากฏหลังในโฉนดที่ดินคราวที่พระราชทานที่ดินในพระประมาภิไธยบริเวณค่ายพระราม6จำนวนทั้งสิ้น26โฉนดเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,214 ไร่ 24.2 ตารางวาแก่กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปีที่มีวาระสำคัญประจวบกัน4วาระดังต่อไปนี้1เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2595 2ประจวบกับเป็นวาระพระบรมราชสมภพครบ12รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันเสาร์ที่1มกราคม2424 3เป็นวาระครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเหตุพระราชฐานพระราชนิเวศมฤคทัยวันและเขตห้ามไม่ให้ทำอันตรายแก่สัตว์อภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายวันที่ทรงประกาศเขตพระราชฐานพระราชนิเวศในปีพุทธศักราช2564นั้นตรงกับวันวิสาขะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขะณพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศ4วาระครบ100ปีเขื่อนพระราม6ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2467เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายจะได้จัดงานบุญงานกุศลเพื่อที่จะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธองค์อย่างน้อยๆมีประโยชน์4ประการด้วยกันประการที่1เราท่านทั้งหลายจะได้รู้ได้ความรู้เป็นทุนประการที่2ได้เพิ่มพูนปัญญาประการที่3ได้พัฒนาความคิดและประการสุดท้ายเราท่านทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตในทางไม่ประมาทเกิดจากการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสุดสูสังละปะเตปัญญังฟังด้วยเริ่มเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระสัทธรรมเทศนาฎีกาพระมาลัยให้ตรงกับนิเขปบทเบื้องต้นว่าอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรเป็นต้นแปลเป็นใจความง่ายๆว่าบุคคลทั้งหลายให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราจากภพภูมิของแดนมนุษย์นี้ไปแล้วจะไปตกอยู่ในสามภพไม่ว่าภพใดภพหนึ่งเราก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศติดตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมาภาพทั้งสองรูปได้รับ
การกราบอาราธนาจากเจ้าหน้าที่ให้มาเป็นองค์

0: แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องราวของดีกาพระมาลัยปุจฉาวิตัชนาสองธรรมะแบบถามตอบในเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษที่เราท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะทราบว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี้จะชี้ให้เราขึ้นไปบนไปสู่โลกสวรรค์หรือจะให้เราทั้งหลายลงไปในนรกภูมิไปเสวยเอาทุกนิพพานการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นทำนองตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปตามพระโบราณการได้ทำให้เป็นรูปแบบต้องมีการสมมุติถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในชั้นต้นนี้เสียก่อนเพื่อเป็นความสะดวกต่อพระสงฆ์องค์ธรรมกถึกเพื่อเป็นความแจ่มแจ้งแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปุระโตทักขิเนโตธรรมาสเนนิสินังสัมมนามิวาระโอกาสบนี้อัตมภาพขอสมมุติพระเดชพระคุณพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรสปรากฏอยู่บนมัญญตาอาธรรมาสเยื้องเบื้องฝาของอัตมภาพพระเดชพระคุณรูปนี้เป็นพระคุณเจ้าที่มีความรู้มีความสามารถมีวิริยะสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนทั้งในทางธรรมก็จบนักธรรมชั้นเอกเรียกว่าสูงที่สุดในทางโลกมีวิริยะสาหะเรียนศึกษาภาคเพียรจนจบมหาปริญญาโทพุทธศาสตร์บัณฑิตเรียกว่าในทางโลกท่านก็จบสูงในทางธรรมท่านก็จบสูงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดเพชรบุรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีรูปที่หนึ่งเจ้าวาดวัดนาพรมราชดินนามในทางพระพุทธศาสนาของพระเดชพระคุณชื่อว่าพระครูพิสารวัชรกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเจ้าวาดวัดนาพรมวันนี้ขอมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระเดชพระคุณเป็นผู้ที่จะร้องโอดองค์พระมาลัยเทวะเถระมีหน้าที่ดำเนินเรื่องราวปุจฉาถามอัตมภาพทั้งสองภาคไม่ว่าจะเป็นในภาคของนรกและก็ภาคของสวรรค์สยเมวหังอัตนังสัมมนามิส่วนวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจะขอตดถอยมาฉลองโอดในหน้าที่ของท้าวพระยายมราชแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชสองหน้าที่ด้วยกันตัดสมาสาธโวเพราะเหตุฉะนั้นไซขอให้คณะพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะสดับตับฟังธรรมะเรื่องราวของดีกาพระมาลัยจึงได้ตั้งโสตประสาทประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับซึ่งรถพระสัทธรรมเทศนาดังมวลอัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาก็มีนะพระคุณเจ้าขาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกิระรัตนปฏิฐานะภูเตลังกาทีปังขาเตตามภะปณิทีเปปริมิทิยาเนนะมาคโตมาลายะเทวัติโรเอโกทิโรคัมโพชคามังนิสายะโลหะชนะปะเทวิอาสีติอีพระสัทธรรมเทศนาวารานีอัตมภาพซึ่งได้รับสมุติกรรมคำสมมุติจากท่านพระสมุบูวาทีปะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรูปซึ่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีแห่งวัดพระรูปสังกัดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความรู้ในทางโลกคือปริญญาโทที่เดียวกันวันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาณสถานที่นี้ที่เราว่าเป็นพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งย้ายมาจากหาเจ้าสำราญเพราะฉะนั้นคณะท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะในการนี้ได้รับศรัทธาจากท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์ ตลอดจนถึงคณะสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีคุณสมปรารถนานาวงเป็นต้นเป็นเจ้าภาพในส่วนของฎีกาพระมลัยก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนิดถึงว่าเรื่องของฎีกาพระมลัยนั้นเป็นหนังสือหรือคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในยุคหลังซึ่งแต่งโดยภิกษุชาวศรีลังกาหรือชาวสิงห์ผลซึ่งนำเอาในส่วนนี้เทียบเคียงได้กับหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอยู่ในสมัยสุโขทัยในสมัยของพระยาลิไทยเป็นต้นต่อมาในรัชสมัยของพ่อพุทธรามคำแหงนั้นก็ได้นำเอาไตรภูมิพระร่วงเหมือนกับเป็นสิ่งที่นำมาสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไปฉะนั้นวันนี้ที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วจัดให้มีในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็วิธีการหรือการจัดการนั้นรักษาในรูปแบบของโบราณราชประเพณีไว้โดยครบถ้วนโดยเฉพาะการเทศฎีกาพระมลัยเนี่ยก็มีโมเดลของพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งอยู่บนหน้าธรรมาสน์ตรงหน้าอัตมาภาพนี้ให้เป็นที่ปรากฏฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ประคับประคองฉลองศรัทธาของสาธุชนทุกท่านเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นจนถึงเวลา 17:00 นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก็มีเยอะแต่ก็จะแสดงโดยสังเขปเพื่อให้รู้แนวทางเพราะเป็นกุศลศรัทธาส่วนหนึ่งในเบื้องต้นและก็เป็นเหตุให้คนนั้นคิดดีพูดดีทำดีประพฤติตนดีเป็นสีของสังคมสืบไปดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทในเบื้องต้นซึ่งแปลความโดยสังเขปว่าในฎีกาพระมลัยสูตรนั้นปารภของภิกษุรูปหนึ่งจึงยกขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงกับพระกระสวกเบื้องซ้ายของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามปรากฏว่าพระมหาโมคคัลลานะท่านได้รับการยกย่องที่เรียกว่าเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์ในบางคราวบางครั้งท่านอยากจะไปที่ไหนก็ตามเมื่อเวลาที่ท่านเข้าฌานสมาบัติลัดในมือใดก็ไม่ปรากฏยังสถานที่นั้นด้วยอำนาจของอภิญญา6ในข้อแรกที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้นั้นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของฎีกาพระมลัยก็เช่นเดียวกันพระมลัยนี้มีคุณสมบัติคือเป็นเสขะบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วมีคุณสมบัติเทียบได้กับพระมหาโมคคัลลานะประกอบด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ประการท่านได้แก่ธรรมะปฏิสัมภิทาญาณคือแตกฌานในเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณการอย่างรู้ในส่วนของอักขรภาษาศาสตร์ในส่วนของปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณมีไหวพริบเฉลียวฉลาดในการรอบรู้ในกระบวนการพระไตรปิฎกในส่วนของอัตตปฏิสัมภิทาญาณญาณที่อย่างรู้ในเรื่องของหัวข้อธรรมทั้งหลายทั้ง4ส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีปรากฏในพระอรหันต์ทุกรูปนอกจากบางรูปที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาในเบื้องต้น2ประการประการหนึ่งคันธทุระศึกษาตำรับตำราคำสอนของพระบรมศาสดาที่เรียกว่าพุทธวจนะหรือพระสัทธรรมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างแตกฉานอีกส่วนหนึ่งปฏิบัติไปในส่วนของวิปัสสนาธุระศึกษาในส่วนของลักษณะอาการของร่างกายของตนเองที่เรียกว่าทวัตติงสาการอาการ32ประการให้ปรากฏจนละอาสวะกิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะเป็นต้นประพฤติปฏิบัติในส่วนของการทำสมาธิให้เกิดขึ้นจนบรรลุเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาคือไปผู้ประเสริฐในบางคราวบางครั้งพระเถระทั้งสองรูปที่กล่าวในตอนต้นนี่ท่านอยากจะไปดูความไปอยู่ของสัตว์นรกทั้งหลายที่ทำบาปกรรมไว้ท่านก็ไปดูในบางคราวบางครั้งท่านอยากไปดูความสุขของคนที่ทำบุญให้ทานไว้ละสังขารแล้วไปเกิดไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกสวรรค์ทั้ง16ชั้นในส่วนของกามาวจรภูมิ6ชั้นหรือรูปประพรมอรูปประพรมอีก 6ชั้นเป็นต้นก็สามารถไปได้ด้วยอำนาจของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ประกอบเอาด้วยอิทธาภิสังขารคือการอธิษฐานราค

ถ่ายข้อตนให้ปรากฏณสถานที่นั้นฉันใดก็ฉันนั้นฉะนั้นเรื่องราวต่างๆก็เช่นเดียวกันท่านพระมาลัยนั้นเป็นบุคคลที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในเกาะไม้จันแดงจึงได้มีนามปรากฏตามที่บิดามารดาตั้งชื่อให้อย่างนั้นในส่วนของท่านที่มีความประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิสุทธิเทพมีความประพฤติปฏิบัติที่บริสุทธิ์ดีงามในส่วนของการที่ท่านเป็นเถระมีความมั่นคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาท่านอาศัยบ้านกำโพชคามนั้นไปที่โคจรบิณฑบาตโดยปกติอยู่มาวันหนึ่งหลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆว่าควรจะจาริกไปเพื่อนมัสการเป็นโอกาสที่จะได้สั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมให้ละชั่วทำความดีสืบไปก็จินตนาการว่าในส่วนต่างๆนั้นก็ไปมาแล้วหลายส่วนหลายประการก็อยากจะไปดูในส่วนของภาคนรกซึ่งก็มีความไปอยู่อย่างไรบ้างตามฎีกาพระมาลัยนั้นได้กล่าวว่าเพียงแต่ท่านเข้าฌานสมาบัติเหมือนกับประมาณลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอยู่ในยมโลกยมสถานเมื่อมานะยังสถานที่นั้นบรรดาเหล่าเนริยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระรันมาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเอื้อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารายนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่านิยกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่านิยกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระรันที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้าง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ทำได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป 2,604 ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพุทธพระองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียว ต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่สองในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอารยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอารยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอารยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานังอนวัตติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่และขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬหบูชาเช่นในเมื่อเย็นมาถึงแต่รักปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระผู้สงฆ์และฝ่ายคารวะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็น

ันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปธรรมขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคถือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้เพื่อเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยกบริโภคอาหารเป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มน้ำเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละ3เวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการนึงเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่หนึ่งก็คือมังสะให้บริโภคม.ที่สองคือมัจฉะให้บริโภคปลาม.ที่สามก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและม.ที่สี่คือเมถุนคือให้ส่องเสพเมถุนและม.ที่ห้าคือมาราหมายถึงให้ดูการดะเร่นเพราะนำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามม.ทั้งห้านี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัตถิโยรัตถิหนึ่งเขาเรียกว่ารัตถิวามจาริงสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการ

านเศษเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุลโภคผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในลัทธินี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเศษจังวาดเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิษฐกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามลัทธิที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและไม่สามารถจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์ได้พระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือเป็นว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจริญใจชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเรียนชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการอโรเจและพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัตว์และมรรคสัตว์ผู้ที่จะปรารถนารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติ
พื่อไปกราบเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้งสี่ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้งสี่ประการด้วยหลักปฏิบัติสี่ประการคือหนึ่งญาตะปริญญากำหนดรู้ทุกสองปหานะปริญญากำหนดรักสามสัจฉิกรณะปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งแล้วก็สี่ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้งสี่ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโปอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการก็เกิดขึ้นวิชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอโรโกความสว่างสวัยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งนะที่เรียกว่าธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุในระดับนี้ก็คือท่านพระอนาคตัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลสสามประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งผมหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาสวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อเป็นต้องที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาดังที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธพระอนาคตัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์

0: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

กรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะสอนธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: หัวเม่นเอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
2: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่

0: ไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วฮึบดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
1: เฮ้ยเฮ
2: ้ย
3: ที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
4: ด่านทั้ง4คือข้างงไปหมดแล้ว
3: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
5: ฮะ
6: เฮ้ย
3: นี่ไง
5: โอ้ย
6: โอ้ย
5: โอ้ย
4: โอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
5: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้า

0: การกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
1: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
2: นี่มันห้องอะไรกันเนี่ย
3: ว้าวสมบัติเต็มห้องไปหมดเลยฮะสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติ
2: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: สมบัติข้าไม่ได้ชื่อเจ้าหัวเม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
2: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์โอ้ย
4: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
4: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
4: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
4: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
4: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
3: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าอ๋อมีความสุขงมๆๆๆๆๆอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
5: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืนทำไมเข็มทองถึงคนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
1: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: มิดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
4: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
4: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
4: เฮ้ยหยุดนะเฮ้ย
2: นี่แน่
4: หน้ากากข้า
3: ว่าตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตอบรับบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะย่อแย่เนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
4: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
0: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
4: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
3: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรง

0: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
2: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
3: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
2: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
1: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
4: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
2: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
3: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
2: ได้
1: จะเป็นอันตรายทั้งเข้าของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
0: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
1: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
3: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
1: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
1: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
0: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
1: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
5: เย้
3: เย
1: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปี

0: และมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
2: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนและสภาพอากาศในวันนี้เริ่มทำไมแล้วคะร้อนถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนั่นเองอย่าลืมว่าเมื่ออากาศร้อนนะคะแดดก็จะแรงตามดังนั้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยและดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะคะแล้ววันนี้ห้องเรียนของเรามาครบไหมคะขาดใครไปคะพี่บีเอ็มเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย
2: ผ
1: ู้
2: ชาย
1: คนเดียวใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่ะเมื่อเรานะคะมีจำนวนเต็ม25คนเพื่อนขาดไป1คนเหลือกี่คนคะ
2: 24คนค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆปลายทางนะคะมีห้องไหนมาครบบ้างโอ้มีหลายห้องเลยนะคะที่มาครบแต่เด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าห้องหนูนะขาด2คนห้องผมขาด3คนไม่เป็นไรอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับงูรู้จักงูไหม
2: รู้จ
1: ักเสียงของงูเป็นยังไงคะงูแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยช่วงนี้นะคะข้างบ้านของคุณครูแพรวอะค่ะที่มันเป็นป่ารกๆอะช่วงนี้ไม่มีคนเข้ามาตัดต้นไม้แล้วก็ตัดหญ้าเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาไม่ว่างกันทีนี้ค่ะเด็กๆขาพอมันรกขึ้นคุณครูแพรวไปตากผ้าคุณครูแพรวขึ้นไปชั้น2ตากผ้าทีนี้เจ้างูมันขึ้นมาข้างบนอีกแล้วแต่ว่าคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่งูที่มีพิษนะคะก็ตั้งสติแล้วก็โทรหาพี่ๆกู้ภัยให้มาจับเขาแล้วก็เอาออกไปหน่อยเพราะว่าบ้านของคุณครูแพลวเนี่ยมีน้องตัวเล็กก็คือลูกของคุณครูแพลวแล้วก็มีแมว2ตัวคุณครูแพลวก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายขึ้นดังนั้นนะคะฝากเตือนถึงเด็กๆทุกๆคนเลยว่าในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าแถวๆบ้านไหนค่ะมีหญ้าขึ้นรกนะคะให้ระมัดระวังงูด้วยแล้วเวลาเจองูนะคะเด็กๆค่ะเราพยายามที่อยู่ห่างๆเอาไว้เพราะว่าเราไม่ทราบใช่ไหมว่างูชนิดไหนเนี่ยมันมีพิษหรืออะไรดังนั้นป้องกันไว้ก่อนถ้าเจองูให้รีบไปบอกใครทันทีเลยแล้วถ้าเจอที่โรงเรียนล่ะ
2: บอก
1: คุณครูจะเข้าไปจับเองได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้นะคะฝากระมัดระวังด้วยนะคะแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้ฟังบ้างคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่อนนท์ครับอยากฟังพี่อนนท์เล่าข่าวบ้างมา
3: เมื่อวานเราไปที่สวนสนุกมา
1: อ๋อเป็นยังไงมั่งลูก
3: เดย์สไลเดอร
1: ์หรอครับสนุกไหมครับ
3: สนุกครับ
1: แล้วนอกจากสไลเดอร์พี่อนนท์เล่นอะไรอีกครับ
3: ได้เล่นบ้านลม
1: อ๋อได้เล่นบ้านลมด้วยแล้วเวลาเราไปเที่ยวสวนสนุกแบบนี้เราเล่นยังไงให้ปลอดภัยล่ะลูก
3: ให้มาระวัง
1: ใช่แล้วเวลาเราวิ่งอะค่ะเราวิ่งไปชนเพื่อนๆคนอื่นได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
1: ทำไมอะครับ
3: เพราะว่าอย่างเพื่อนทั้งเราจะเจ็บครับ
1: ถูกต้องเลยปรบมือให้พี่อนนท์ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปขอเชิญพี่ปังหอมค่ะมาเลยลูกชื่ออ่ะเริ่มเลยค่ะพี่ปัง
4: เมื่อวานนั้นหนูไอเยอะค่ะ
1: อ่ะพี่ปังหอมเนี่ยเพิ่งหายไม่สบายพี่ปังหอมบอกว่าไอเยอะใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้นะพี่ปังทำยังไงอะลูก
4: กินยาค่ะ
1: รับประทานยาแล้วตอนอยู่บ้านนะคะหลังจากรับประทานยาแล้วเราไปเล่นเกมเราไปดูโทรศัพท์เยอะๆได้ไหมล่ะ
4: ไม่ได้ค่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
4: เพราะว่าเดี๋ยว ปวดหัวค
1: ่
4: ะ
1: ใช่เราควรที่จะทำยังไงดีให้ร่างกายของเราหายเป็นปกติน
4: อนพักค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะวันนี้ฝากเพื่อนๆช่วยดูแลพี่ปังด้วยนะคะปรบมือให้พี่ปังด้วยขออีกสักหนึ่งคนขอเชิญเป็นพี่เบครับคิดชื่อก่อนเดี๋ยวเรียกชื่อผิดใช่ไหมอ่ะมาเลย
4: เมื่อวานเบไปบ้านป้ามาครับ
1: อ๋อเบไปบ้านป้ามาเป็นยังไงบ้างคะลูก
4: เบไปเล่นกับพี่เขาชื่อไบเบิ้ลครับเบไปเล่นด้วยครับ
1: ครับเราเล่นอะไรกับพี่ไบเบิ้ลครับเล่นอะไรกับพี่เขา
4: ไปเยี่ยมพี่ไบเบิ้ลครับ
1: อืมแล้วเวลาเล่นนะคะเล่นยังไงให้มันปลอดภัยทั้งเราและพี่และลูก
4: เล่นดีๆครับ
1: ครับแล้วได้เล่นของเล่นไหม
4: ไม่ได้เล่นครับเพราะว่าพี่ไบเบิ้ลแขนหักครับ
1: ดังนั้นต้องยิ่งระมัดระวังเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้พี่เบคอนด้วยเก่งมากๆเลยต่อไปนะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของเรามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารค่ะเพื่อนๆเนี่ยบอกว่ารับประทานอาหารแล้วทีนี้ค่ะกระโปรงเนี่ยมันไปเลอะน้ําหวานมาเวลานอนนะคะมันมีมดขึ้นมาที่กระโปรงด้วยแล้วก็โดนกัดดังนั้นนะคะอยากจะฝากเตือนเพื่อนๆว่าเวลารับประทานอาหารนะคะช่วยสำรวจเครื่องแต่งกายตนเองด้วยเพราะถ้ามีรอยคราบอาหารนะคะมดมันอาจจะเดินตามมาแล้วก็กัดได้นั่นเองค่ะแล้วก็มีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้นะคะสังเกตเห็นว่ากระติกน้ำของตนเองค่ะมันทำไมก็ไม่รู้น้ำเนี่ยลดลงทั้งที่ยังไม่ได้ดื่มผลสุดท้ายก็คือกระติกน้ำอะค่ะรั่วก็เกิดรอยแตกเพื่อนๆบอกว่าก็เลยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะอู้ดีมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วตื่นเต้นน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้เด็กๆค่อยๆ ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่เป็นของตนเองใครได้พื้นที่แล้วให้หนูทำยังไง
2: ย
0: ื
2: นต
0: ัวตรงๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไหนดูซิใครได้แล้วบ้างอ้อเตยได้แล้วเพราะเตยยืนตัวตรงเป๊ะเลยฟ้าใสก็ได้แล้วพี่หวานพี่หอมก็ได้แล้วพี่แม็กเดินมาอีกหน่อยครับลูกอ่ะได้เยี่ยมเลยค่ะไหนดูซิว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางได้พื้นที่หรือยังอู้เพื่อนๆต้นทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าได้พื้นที่แล้วครับได้พื้นที่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเด็กๆสามารถกระโดดได้สไลด์นี่สไลด์ซ้ายขวาได้แต่ถ้าวิ่งสไลด์ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าจะทำไมถูกต้องและที่สำคัญเลยเวลาหนูเคลื่อนไหวหนูต้องฟัง ถูกต้องเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไหนคอยจับตามองว่าใครทำท่าน่าสนใจบ้างนะ

0: การ์ตูนหยุดอยู่ในท่าอะไรคะ
1: ปั่นน้ำปั่น
0: ปั่นน้ำปั่นหรออู้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะอานนท์ลูกตกปลาหรอตัวใหญ่ไหมใหญ่มากๆแน่เลยอั่งเปาล่ะคะทำเป็นอะไรนะคะทำเป็นคลื่นทะเลใช่ไหมเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะบางคนบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทางต่ำส้มต่ำโอ้แล้วหนูล่ะคะโอ้กำลังทำซอยจุโอ้ต้องอยู่วงเดียวกันแน่ๆเลยใช่ไหมสองคนนี้ซอยจุกับส้มตำเนี่ยมีใครทำข้าวเหนียวไหมคะ

0: ที่ตั้งใจฟังจังหวะมากๆเลยพาคินหยุดอยู่ในท่าอะไรคะงูงูอะไรคะ
1: ง
0: ู
1: เหล
0: ือ
1: ม
0: อ๋องูเหลือมตัวใหญ่ไหมใหญ่มากๆระวังโดนลัดนะคะอ่ะเพื่อนๆล่ะโอ้เพื่อนๆปลายทางนะคะก็บอกว่าทำท่าทางเป็นลูกเจี๊ยบ

ทีนี้ให้เด็กๆนั่งลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับศีรษะเอามือจับหูเอามือจับคอและเอามือวางไว้บนตักน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะสร้างข้อตกลงกับเด็กๆก่อนจากนั้นนะคะถ้าเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวจนเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ยินแบบนี้คุณครูแพลวก็จะพูดข้อตกลงมาแล้วก็ให้เด็กๆทำท่าทางให้ตรงตามข้อตกลงที่เราทำกันไว้ถ้าวันนี้คุณครูแพลวพูดคำว่าฟ้าผ่าโอ้ฟ้าผ่านะให้เด็กๆไม่ต้องทำตอนนี้นะคะให้เด็กๆหมุนตัว2รอบย่ำเท้า2ครั้งแล้วยืนขาเดี่ยวถูกต้องนี่ฟ้าผ่านะคะถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าฟ้าแลบฟ้าแลบนะให้เด็กๆค่ะกระโดดตบ2ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วให้นั่งลงตอนนี้ยังไม่ต้องทำนะฟ้าร้องฟ้าร้องนะให้เด็กๆค่ะสะบัดมือ5ครั้งแล้วก็หมุนหัวเข่า5ครั้งจากนั้นให้ยืนตัวตรงเอาใหม่นะทบทวนนะฟ้าผ่าคือทำไมให้หมุนตัว2รอบย่ำเท้า2ครั้งแล้วก็ยืนขาเดียวถูกต้องเลยค่ะฟ้าแลบนะคะให้เด็กๆกระโดดตบ2ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วนั่งลงถ้าฟ้าร้องให้สะบัดมือ5ครั้งหมุนหัวเข่า5รอบแล้วยืนตัวตรงพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วค่อยๆ ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อ

้าร้องยังไงแล้วหมุนหัวเข่ากี่รอบแล้วโอ้โหหลายคนความจำดีมากๆเลยค่ะอุ้ยตีวืดขอโทษ

0: ้าผ่าหมุนอะไร2ย่ำเท้าทำไม
1: 1 2
0: แล้วอะไรอะไรสับสนใช้ชีวิตแบบสับสนเอาใหม่ตั้งสติดี

หยุดจริงหรือเปล่าฟ้าแลบทำไง1 2แล้วแล้วอุ้ยนั่งทีพื้นแทบแตกถูกต้องค่ะนั่งระวังนะคุณครูแพรกลัวหนูเจ็บนะลูก

้าร้องฟ้าร้องสามสี่ห้าแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โห

0: ฟ้าแรบค่ะกระโดดตบเท่าไหร่แล้ว1 2แล้วทีนี้ใครที่นั่งติดกันขยับออกมาเลยค่ะแล้วก็นั่งในท่าที่สบายยืดขาออกมาได้เลยพี่เช่ข้างครูแผ่วก็ได้ลูกพี่ปิมหันเท้าไปทางนู้นก็ได้ลูกโอเคค่ะพี่สโนข้างน้ำหวานก็ได้ลูกคุณครูแผ่วหยิบให้ก่อนเรียบร้อยทีนี้นะคะเด็กผู้หญิงให้เอากระโปรงคุมหัวเข่าเด็กผู้ชายทำยังไงด้วยดึงกางเกงถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันขั้นแรกเลยเราจะมานวดขากันและร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาคุณครูแพลวขอถามฟ้าใสทำท่าอะไรดีคะสองข้างเลยใช่ไหมข้างละเท่าไหร่ดีคะ12นะอ่ะข้างแรกทุบไปพร้อมกัน12ครั้งเริ่ม1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12อีกข้างนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ขอถามภาคินทำท่าอะไรดีลูก
1: หม
0: ุ
1: นห
0: ั
1: วไหล
0: ่หมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าหรือด้านหลังคะ
1: ด
0: ้
1: านหน้าก
0: ี่ครั้งลูก
1: 10
0: ครั้งเอาภาษาอะไรดี
1: ภาษาจีน
0: ภาษาจีนนะคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้านะคะ10ครั้งเป็นภาษาจีนนับอีเออซานซื่ออูลิ่วชีปาจิ่วฉือขอถามเด็กๆปลายทางบ้างไหนดูซิมีใครอู้มีคนยกมือเยอะเลยเพื่อนๆบอกว่าให้นั่งขัดสมาธินะคะแล้วก็ให้เอามือประสานกันยืดไปด้านหน้าด้านหน้านะนับ1ถึง10พร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ยืดขึ้นด้านบนนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ให้สะบัดมือ5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 5พอจากนั้นให้เอามือประสานกันที่ตักหลับตาทำสมาธิสิไหนดูสิวันนี้ใครจะสามารถหลับตาได้สนิทบ้างวันนี้เด็กผู้หญิงก็เก่งมากๆเลยดูสิเด็กผู้ชายนิ่งได้ไหม

้าใสหลับตาสนิทเป่านะยอดเยี่ยมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะทำสมาธิได้เก่งมากๆเลยนิ่งมากๆเลยทีนี้นะคะให้เด็กๆลืมตาค่อยๆลืมตานะคะจากนั้นไหนดูซิว่ารอบตัวเราเพื่อนๆลืมตากันครบหรือยังครบแล้วทีนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆยืนขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่ของตัวเอง

ทางนี้ก็ได้ครับพี่ภาคินโอเควันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสมัยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยค่ะภัยพิบัตินะคะเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยไปแล้วใช่ไหมคะใช่ภัยพิบัติรอบๆตัวเราก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับน้ำท่วมเรียนไปหรือยังถูกต้องเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะพายุฝนลมแรงนะคะวาตภัยความปลอดภัยจากพายุฝนและลมแรงวาตภัยนะคะหรือก็คืออะไรเอ่ยพายุนั่นเองถูกต้องเลยค่ะโดยประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะก็จะมีพายุฝนเนี่ยในทุกปีเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าพายุฝนนะคะเราจะมีวิธีการทำตัวอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้คุณครูแพลวก็มีบทบาทสมมุติมาให้เด็กๆได้รับชมข้อตกลงในการดูบทบาทสมมุตินั่งให้เป็นยังไงคะใช่หลังทำไมนะชิดพนักพิงยืนขึ้นระหว่างที่รับชมได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่แล้วพูดแทรกระหว่างที่เพื่อนๆรับชมได้ไหมทีนี้นะถ้าเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปรับชมบทบาทสมมุติกันค่ะมาลูกมาแพรโอ้วันนี้จอดรถใกล้ไกลนะเนี่ย
2: โอ้โหคุณแม่คะไกลมากๆเลยค่ะหนูปวดขาไปหมดแล้วคะเนี่ย
3: อดทนลูกที่นี่ดีมากเลยวันนี้เขามีงานเปิดบ้านวิชาการไงคนก็มาเยอะใช่ไหมทีนี้ก็ต้องไปจอดรถไกลๆหน่อยเพราะว่าถ้าจอดในที่ห้ามจอดนะไม่ได้ผิดกฎหมาย
2: ก็ใช่ค่ะคุณแม่แต่ตอนนี้หนูสังเกตเห็นว่าท้องฟ้ามันมืดๆแปลกๆนะคะคุณแม
3: ่เออใช่เมื่อเช้าแม่ดูข่าวก่อนออกมาเนี่ยเขาบอกนะว่ากรมอุตุมีพายุเข้ากรมอุตุบอกมา
2: โหพายุเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักด้วยใช่ไหมคะ
3: นอกจากฝนแล้วนะแพมีลมด้วยอันตรายมากเลยนะลูก
2: อย่างนี้เราหาที่หลบก่อนไหมคะเดี๋ยวฝนมาแล้วเดี๋ยวเราเปียกไปหมดเลยค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวหาก่อนซิตรงไหนดีเนาะ
2: หนูเห็นว่ามีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปหลบตรงนั้นกันค่ะ
3: ยุดมานี่เลยมานี่เลยหลบใต้ต้นไม้ไม่ได้ถ้ามีพายุหรือฝนตกไม่ควร
2: ทำไมล่ะคะคุณแม่
3: ถ้าลมมันแรงใช่ไหมแพรมันก็จะพัดต้นไม้หักลงมาทีนี้เราอยู่ข้างล่าง

0: ไงล่ะเจ็บไหม
1: ก็เจ็บค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วยิ่งฝนตกตกเนี่ยนะยิ่งฟ้าร้องคุ้งคุ้งอย่างนี้นะโอ้โหมีสิทธิ์เลยว่าฟ้ามันจะผ่าทีนี้ถ้ามันผ่าลงมาเราสองคนนี่เกรียมเป็นไก่เลยนะลูก
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไหม้ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่อุ้ยนู่นนู่นนู่นมันไล่มาแล้วฝนมันไล่มาแล้วฟ้ากระแลบด้วยไปเร็วๆเลยไปเร็วๆๆๆโอ้ยเหนื่อยแทบแย่เลยแพ้เอ้ย
1: ใช่แล้วค่ะคุณแม่เนี่ยถ้าเรามาช้าอีกนิดนึงนะคะคุณแม่เราตัวเปียกกันแน่ๆเลยเพราะฝนตกหนักมากๆเลยค่ะ
0: ใช่เห็นไหมนี่เห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมมันหักลงมาผิดคำที่พูดซะเมื่อไหร่ดีนะไหวตัวทัน
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลมแรงมากๆเลยค่ะดูสิคะของปลิวหมดเลยค่ะคุณแม
0: ่อู้นั่นเก้าอี้ปลิวไปแล้วนุ่นแพ
1: นี่อันตรายมากๆเลยค่ะหนูเคยได้ยินนะคะคุณแม่ว่าถ้าพายุเข้าแบบนี้เขาบอกว่าถ้าไปหลบอย่าไปใกล้กับตรงที่ปีหน้าต่างที่เป็นกระจกด้วยค่ะ
0: ใช่เลยแพเพราะว่ายิ่งพายุนะที่มันมาแรงๆลมมันก็จะแรงตามทีนี้มันก็จะพัดพาสิ่งต่างๆใช่ไหมถ้ามันหากว่ามันไปพัดสิ่งที่มันหนักๆกระแทกเป้งทีนี้เป็นไง
1: โอ้โหกระจกก็จะแตกแล้วก็มาโดนเราแล้วเราก็จะบาดไหมคะ
0: ถูกต้องเลยและที่สำคัญนะแพเวลาที่เราหาที่หลบเราควรหาที่หลบที่ปลอดภัยใต้ต้นไม้แบบที่แพบอกไม่ได้เด็ดขาดและที่สำคัญเลยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งด้วย
1: ใช่เลยค่ะดีนะคะที่เรามาที่ใต้อาคารทันค่ะคุณแม่
0: ใช่นอกจากลมแล้วนะละอองฝนนะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายได้นะ
1: ใช่แล้วค่ะถ้าตัวเปียกไปเนี่ยหนูว่าหนูไม่สบายแน่ๆเลยค่ะ
0: ใช่เลยแต่ว่าเราสามารถป้องกันตัวได้นะแพ
1: นี่ทำอย่างไรคะคุณแม
0: ่แพรู้จักการพยากรณ์อากาศไหม
1: โอ้เคยได้ยินนะคะ
0: ใช่การติดตามข่าวสารนะเป็นสิ่งที่ดีนะแพเพราะว่านักข่าวนะคะเขาก็จะบอกว่าโอ้วันนี้มีพายุไหมฝนตกหรือเปล่าคลื่นลมแรงหรือเปล่าถ้าเราติดตามข่าวสารพวกนี้ดีๆเราก็จะสามารถป้องกันตัวของเราได้ก่อนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับมือนั่นเอง
1: โอ้ใช่เลยค่ะคุณแม่อันนี้หนูเห็นด้วยเลยค่ะ
0: ใช่และที่สำคัญเลยนะแพถ้าหากว่าวันไหนที่มีพายุนะถ้าหลีกเลี่ยงได้นะให้หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกจะดีที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าวันนั้นเนี่ยพายุมันจะแรงแค่ไหนมันอาจจะพัดสิ่งของมากระแทกเราทำให้บาดเจ็บได้
1: ใช่เลยค่ะแล้วถ้าเราพกร่มไปล่ะคะได้ไหมคะ
0: พกร่มมันก็กันฝนได้แต่ถ้าลมมันแรงร่มก็พังเหมือนกันนะแพ
1: โอ้ใช่เลยค่ะเพราะว่าบางครั้งหนูเห็นที่โทรทัศน์ว่าต่างประเทศนะคะลมแรงมากๆเลยแล้วก็พัดล่มปิวเลยค่ะคุณแม่
0: ใช่เหมือนบ้านเราพังไป3คันนะลูก
1: แย่มากๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่วันนี้โชคดีนะหลบใต้อาคารเนี้ยปลอดภัยไม่มีกระจกรบกวนด้วยและที่สำคัญเลยนะละอองฝนฟัดพัดไม่ถึง
1: ใช่แล้วค่ะคุณแม่แต่ว่าตอนนี้หนูว่าเราต้องไปสมัครเรียนกันแล้วล่ะค่ะ
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้นะเยินมากสภาพไปเข้าห้องน้ำเตรียมตัวก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเอกสารด้วยครบไหม
1: ใช่เนี่ยจะให้คุณแม่ช่วยดูเอกสารด้วยว่าเรามันเปียกหรือเปล่าคะเนี่ย
0: อ๋อไม่เปียกนี่ทะเบียนบ้านลูกนี่เลยนี่เลยจ้ะทะเบียนบ้านเดี๋ยวอันนี้แม่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง
1: ได้เลยค่ะแล้วก็มีเอกสารตรงนี้อีกนะคะ
0: ได้ได้ได้เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อน
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะนักเก็บไว้เก็บไว
2: ้จากที่เด็กๆนะคะได้รับชมนะคะบทบาทสมมุติของคุณครูแพรและคุณครูแพรคุณครูแพรอยากทราบว่าเด็กๆทราบไหมว่าบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอถามพี่โอติครับมาจากที่พี่โอตินะคะได้รับชมบทบาทสมมุติไปบทบาทสมมุติของคุณครูแพรคุณครูแพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
3: ฝนตกค่ะ
2: ฝนตกนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยพาอะไร
3: พายุครับ
2: ใช่เลยปรบมือให้พี่โอติด้วยจากบทบาทสมมุติคุณครูแพรจะขอถามว่าทำไมเราถึงไม่ควรไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขอถามพี่พีคดูสิว่าจะจำได้ไหม
3: เพราะว่าลมมันแรงเดี๋ยวต้นไม้จะล้มมาทับพวกเราค่ะ
2: ถูกต้องเลยปรบมือให้พี่พีคด้วยเก่งมากๆเลยค่ะอีกสักหนึ่งข้อคุณครูแพรจะขอถามว่าเอามือลงก่อนคุณครูแพรจะขอถามว่าทำไมเวลาที่เราอะค่ะจะไปหลบพายุไม่ควรอยู่ใกล้ๆกระจกอ่ะขอเชิญใบเตยค่ะ

0: ทำไมนะทำไมเราไม่ควรหลบนะคะใกล้ๆกระจก
1: เพราะว่าพอลมมันแรงเนี่ยกระจกมันแตกแล้วก็มาโดนเราค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะมันอาจจะพัดพาสิ่งของต่างๆมากระแทกแล้วก็แตกโดนเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือดังๆให้พี่ใบเตยด้วยเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้คุณครูแพลวมีคำหนึ่งอยากให้เด็กๆเนี่ยมาสังเกตร่วมกันนั่นก็คือคำนี้ค่ะนี่เลยวาตภัยพูดตามอีกหนึ่งครั้งวาตภัย
2: วาตภ
0: ั
2: ย
0: ถูกต้องเลยค่ะวาตภัยนะคะเป็นหนึ่งในภัยพิบัติของเรานั่นเองค่ะซึ่งมีมาทุกปีเลยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นก็คือพายุนั่นเองซึ่งพายุนะคะก็จะแบ่งระดับความรุนแรงนะคะแตกต่างกันออกไปบางที่นะคะหรือว่าต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีความรุนแรงมากแต่บางครั้งก็อาจจะรุนแรงน้อยขึ้นอยู่กับปีนั้นๆค่ะว่าพายุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งเวลาที่เกิดพายุอะค่ะถ้าเป็นของต่างประเทศนะคะก็จะมีพายุหมุนแรงๆเลยก็คือทอร์นาโดที่เด็กๆรู้จักใช่ไหมคะที่จะมีข่าวออกมาบ่อยๆเลยว่าพอมีพายุหมุนนะคะหรือว่าทอร์นาโดเนี่ยมันก็จะพัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่ารถยนต์หรือว่าทรัพย์สินเนี่ยกระจายเต็มไปหมดเลยทีนี้มันอันตรายมากเลยนะเพราะว่าพอของต่างๆเนี่ยมันโดนลมพายุดูดเข้าไปอะค่ะมันก็จะทำไงมันก็จะลอยขึ้นข้างบนท้องฟ้าใช่ไหมคะแล้วถ้ายิ่งมันเป็นของหนักๆเช่นเก้าอี้หนักๆหรือแม้กระทั่งรถยนต์คันโตๆเด็กๆคิดว่าพอพายุมันหมดแล้วเนี่ยของที่มันลอยขึ้นท้องฟ้ามันจะเป็นยังไงตกลงมาถูกต้องเลยค่ะถ้าหากว่าเรานะคะไม่หาที่หลบภัยดีๆก็อาจจะเสี่ยงต่อของต่างๆที่มันตกลงมาได้แต่ในประเทศไทยค่ะ